0: ดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
1: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ชั่งน้ำหนัก
3: Allwell Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
9: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
10: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
9: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
11: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ1,700,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า10%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่11.2%เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงค่ะวิโคฟายังคาดการณ์นะคะว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง10%ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ8นาฬิกากลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
9: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: างชน
1: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: มาครับมาครับวันจันทร์ครับ
3: สวัสดีเช้าวันจันทร์อันแบบนั่งรถมาแล้วก็ฝนคึมคึมจะตก
2: ใช่ใช่ฝนตกนิดนิด
3: แล้วก็บรรยากาศก็แบบดูเมฆสีเทา
2: แต่ว่าบางที่เขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเขาฝนตกหนักมากแล้วนะฮะบางจังหวัดบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูน่าจะเป็นวันหนึ่งแต่ว่าพี่อัดเริ่มเห็นแววฟ้าใสตรง
3: มาแล้ว
2: ตรงบางมุมละนะตอนนี
3: ้ฟ้าใสแดดไกลๆสีจางๆ
2: อากาศตอนเช้าๆสวยงามสะอาดเหลือเกินจ้า
3: แล้วรู้สึกง่วงนอนมากทุกคนใครง่วงนอนบ้างคะ
2: ง่วงเหมือนงานวันนี้ง่วงมาแต่เพราะว่าเมื่อคืนไปปาร์ตี้นิดนึงมันคือปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนแต่ว่าก็เป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทเขาก็บอกเออมากินข้าวกันนะที่บ้าน
3: จบกี่โมงครับพี่อันจบบ้านเนี่ยนะคะ
2: เนื้อบ้านเพื่อน
3: เอาบ้านเพื่อน
2: บ้านเพื่อนครับผมก็ประมาณเขาอยู่ต่อกันนะพี่ไม่รู้ขนาดพี่กลับเร็วแล้วคือเที่ยงคืนอะ
3: พี่เป็นประเภทกลับเร็วเหมือนหนูรู้ว่าคนแบบอยู่ต่อแล้วเช้าทำงานต่อ
2: พี่กับคนแรกนะเที่ยงคืนพี่อ่านกับคนแรกนะ
3: ก็ถือว่าแต่เที่ยงคืนก็ถือว่าเร็วมากนะ
2: มึงเนี่ยจ่าบอกโอเคค่ะ
3: โอเคค่ะ
2: เดินตามมาโดยดีพี่กับคนแรก
3: ครับเพราะว่าอ่านมีงานเช้าค่ะ
2: ใช่แต่เขาแบบเป็นแบบอย่าคิดว่าแบบปาร์ตี้อะไรนะพี่อ่านเป็นปาร์ตี้ใสสะอาดฮะตามสไตล์บ้านพี่อ่ะก็แค่แบบประมาณ10คนเลยอืม10คนแล้วตอนเย็นๆก็เอาเด็กๆลูกๆเพื่อนมาเล่นกันสัก2ทุ่มทุกคนแยกย้ายกลับมึงเนี่ยเราก็อายุต่อนิดนึงแล้วก็มีทาทามา
3: ร้องเพลง
2: สิบคนนะ
3: สิบคน
2: สิบคนจ้างทาทาจ้างนะ
3: จ้างหนิงรู้ราคาด้วย
2: เอาจริงเหรอ
3: แต่น้องก็น่ารักอุตส่าห์มาให
2: ้ใช่ใช่น่ารักมากครับผมอ่ะก็สนุกสนานกันไปครับก็เล็กๆน้อยๆฮะเรื่องไหนมีความสุขก็ทำไป
3: ขอนแก่นคลึ้มค่ะทันดูไลฟ์ปาร์ตี้ทาทาร้องเพลงมีคนไลฟ
2: ์อ๋อพี่อัดไลฟ์เอง
3: อ
2: ๋
3: อพี่อัดไลฟ
2: ์วันพี่อัดไลฟ์ใน TikTok
3: TikTok
2: คนดูก็ 3,000 กว่าไม่รู้เยอะไหมอ่ะ
3: เยอะเยอะถือว่าเยอะ
2: โอเค
3: เยอะเลยล่ะ
2: ครับผมอ๋อนี่ไงดูอยู่จริงๆอ๋อเลยพวกเรานี่จริงๆขอบคุณนะครับ
3: พี่หมูอาสวะสุดๆเลยค่ะคุณอันก็หัวเราะเสียงร่วนเลย
2: อ๋อใช่ใช่คำพี่หมู
3: มีคนดูเต็มเลยอ่ะ
2: อ๋อเหรอพวกเธอเป็นหนึ่งใน 3,000 เหรอแล้วก็ขอเพลงกันด้วยนะขอเพลงทาทาอะไรเงี้ยฮะสนุกสนานกันไป
3: นานๆ
2: พี่จะอยู่ในสถานที่แบบนี้อ๋อเหรอเมื่อคืนหนิงก็ถ่ายละคร
3: ช่วงนี้หนิงกลับมาถ่ายละครแล้วหนิงแบบหนิงมีความสุขกับกองถ่ายนะแต่ร่างกายหนิงรู้สึกไม่ไหว
2: เราอย่ายอมรับว่าแก่ออกอากาศสิจ๊ะ
3: ร่างกายมันไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่ตื่นเช้าไปกอง 6:00 น.อย่างเงี้ยเลิก 4:00 น. อยู่กับแดดแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันร้อนแบบแล้วทีมงานเขาจะยังไงกันขนาดเราร้อนนะทีมงานที่ต้องแบกไฟแบกกล้องเงี้ยกว่าจะได้ออกมาแต่ละฉากแล้วแต่ละฉากก็ใช่ว่าแบบเล่นเป็นคนดีที่แบบว่าถนอมแรง
2: อ๋อเหรอเราก็เป็นยังเลยคงเป็นนางร้ายสุดฤทธิ์อยู่ใช่ไหม
3: จริงพี่ระเบิดพลังระเบิดอารมณ์ทุกฉากแล้วรู้สึกทำไมฉากเดียวฉันก็แทบจะหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ทำเมื่อก่อนวีดบึ้มได้เรื่อยๆใช่ไหม
3: วีดบึ้มได้จนถึงเย็น อันนี้ฉากเดียวต้องขอเครื่องดื่มชูกำลังผสมโซดาว่าจัดสักแก้ว
2: เอาพอดีกันนะคะพอดีกันนะคะส่วนวันนี้นะคะส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนดีกว่าส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมานิดนึงแล้วกันสำหรับพวกเรานะพี่อันคิดว่าพวกเรากรีนเวฟก็น่าจะมีการไปรวมตัวกันพอสมควรเลยล่
3: ะ
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดหลักเลยก็คือวันสแตนด์อัพเอมพาธีเดี่ยวของพี่อ้อย
3: ของพี่อ้อย
2: สองรอบผมพี่อันไปรอบบ่ายนะฮะก็คือรอบบ่ายโมงแล้วมันจะมีรอบทุ่มใช่ไหมโบ
3: ใช่ค่ะฟินไหมพี
2: ่ฟินอ่ะคือพี่นั่งดูพี่แบบ
3: น้อยใจไปก่อนนะได้ป่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกรีนมอร์นิ่งอ่ะแต่ไม่มีใครเอาบัตรมาให้เลยไม่มีใครให้ไปเลย
2: โบเป็นความผิดโบนะ จริงป่ะ
3: จริงไม่มีใครถามเลยพี่หนิงอยากไปดูไหมคะ
2: โบนี่ฉันเรียกอย่างเดียวโบ
3: พี่อันคะคิดดูสิเขาไม่ให้ความสำคัญกับหนูเลยอ
2: ่
3: ะหนูก็อุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามาจัดรายการให้แบบทุกเช้าวันจันทร์ซึ่งมันเหนื่อยมาก
2: นี่พี่จะบอกนะคะหนูอยากได้อะไรนะ
3: เสียม
2: หนูต้องพูดค่ะเข้าใจไหมหนูต้องสู้ค่ะ
3: ทุกวันนี้ชีวิตหนูก็สู้จนหนูต้องถามว่าวันนี้เราสู้เยอะไปไหมแต่ไม่เป็นไรหรอก
2: ไม่แต่ว่าไม่มีเจตนาแน่นอนขออภัยพี่อยากคิดว่ามันเกิดจากการที่ทุกคน
3: ยุ่งแหละ
2: เ
3: ข้าใจถ้าอยากไปเราก็แค่บอกเดี๋ยวเขาก็จัดให
2: ้ใช่ใช่ใช่จริง
3: ๆอันนี้พูดเล่นนะคุณผู้ฟังนี่หนิงบอลหนิงน้อยใจแต่ตัวเองก็ไม่มีเวลาอยู่ดีแหละ
2: ครับแต่ว่าหลายครั้งผมก็เป็น
3: คือ
2: น้อยใจใช่เมื่อก่อน
3: หนูเป็นคนขี้น้อยใจด้วยนะ
2: พี่ก็เป็น
3: เนี่ยเช้าเนี่ยที่เราปรึกษากันเราคุยกันเนี่ยทุกเรื่องมาจากความน้อยใจ
2: แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีอะไรหรอกอยากได้ก็พูดเลยแค่นั้นเองแล้วพอเราเปลี่ยนวิธีคิดมันก็เปลี่ยนน
3: ะ
2: โลกมันก็เปลี่ยนจริงๆโลกรอบๆตัวเราก็เปลี่ยนพอเราไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดของการน้อยใจเข้าใจป่ะเพื่อที่จะบอกว่าปลายทางของฉันคือน้อยใจก็ไม่พาก็ไม่ใช้ถนนเส้นนั้นน่ะเหมือนสมมติเรามีแฟนแล้วเราคอยแต่จะวัดใจเขาอะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะดูซิว่าเหนื่อยมากเลยเนี่ยวันนี้กลับบ้านมาประโยคแรกอะจะพูดแต่เรื่องตัวเองจะดูทีวีเลยหรือว่าจะถามสักคำแม้ว่าแบบเหนื่อยไหมหิวไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะรอดูเดี๋ยวจะรอดูเนี่ยแล้วเขาเข้ามาเขาไม่พูดอะก็โกรธไงอันนี้คือเราเลือกถนนเส้นทางที่ผิด
3: มันคือความคาดหวัง
2: ไม่รู้พี่ก็เปลี่ยนพี่ก็งั้นไม่เอาข้ามมาปุ๊บพูดเลยว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยอะมากอดทีอ่ะก็มันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนก็เปลี่ยน อยากได้ก็แบบเฮ้ยอยากดูอ่ะมีบัตรปะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร
3: เข้าใจ
2: ถ้าไม่มีก็เข้าใจก็ไม่อย่าทำให้มันยาก เหมือนแบบเขาจะจำวันเกิดเราได้ไหมนะเขาจะจำวันเกิดเราได้ไหมนะแล้วก็นั่งตุ๋ยทั้งวันเลยเขาจำไม่ได้แน่ๆ นะก็โพสต์ไปเลยว่าวันนี้วันเกิดใครอยากแฮปปี้เบิร์ธเดย์มารวมกันทางน
3: ี้มารวมตัวกัน
2: คือแค่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยน
3: ไอ้คำว่าเปลี่ยนเนี่ยเวลาคนที่คิดจะเปลี่ยนจริงๆเขาก็จะตอบคำถามนี้ว่ามันยากมากนะ พี่อันช่วยตอบหน่อยว่ายังไงมันยากมากนะพี่ก็เราเป็นอย่างเงี้ยอ่ะ
2: ผมเคยเห็นคนที่เลิกบุหรี่อ่ะ
3: ภายในวันเดียวอย่างเงี้ย
2: เกือบ
3: ปัจจัย
2: เกือบทุกคนที่พี่อันคุยกับคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกภายในเสี้ยววินาทีนะ
3: มันก็คือต้องใจแข็งแข็ง
2: หรือคนที่แบบว่าหมอบอกว่าไม่เพื่อนเตือนทั้งชีวิตเลยแกห้ามกินไอ้นี่ห้ามกินไอ้นี่ห้ามกินนี่แกไม่ได้หรอกว่าป่วยหมอสั่งปุ๊บเลิกได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นจริงมันเลิกได้นี
3: ่
2: มันเลิกได้เราแค่ไม่เลิกตกลงเราจะเปลี่ยนไหมอย่างแรกเลยอ่ะอย่าบอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนยากเอาแค่ว่าจะเปลี่ยนไห
3: ม
2: ถ้าจะเปลี่ยนไปได้แน่นอนจริง
3: ๆนิ่งว่าท็อปิกนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังคิดอะไรที่ยังเป็นทุกข์กับชีวิตอยู
2: ่ครับผม
3: แต่ก็เดินทางเดินไม่ได้ก็ทางเดิมไม่ได้ก็ลองหาอีกเส้นทางนึง
2: ใช่ๆผมว่าก็เลือกเส้นทางที่มันง่ายมันก็จะง่ายนะฮะสนุกมากเลยผมไม่ได้จะชม พี่อ้อยแบบด้วยกันเพราะว่าเป็นกันเองนะแต
3: ่
2: ผมอยากจะบอกว่าแบบตลอดเวลาที่พี่อ่านนั่งดูพี่แบบพี่ทำได้ไงวะอย่างนี้เลยอ่ะเก่งมากเลย
3: แต่พี่อ้อยเป็นคนที่เวลาพูดอะไรใช่ไหมนั่งฟังพี่อันก็เป็นนะนั่งฟังเป็นชั่วโมงไม่รู้สึกว่าเบื่อ
2: นู้นแต่ว่าพี่พูดไม่ได้แบบที่เขาชัดเจนเขา
3: คม
2: ใช่เขาคมเขาพอดีเขาสั้นด้วยเรื่องที่เขาเล่าเขาไม่ได้เล่ายาวนะหนิงแต่สมมติเขาเล่ามาชั่วโมงพูดคนเดียวชั่วโมงครึ่งโดยไม่มีอะไรเลยอะ
3: สคริปต์ไม่มีอะไรกลางเลยใดๆ
2: ถูกสมมติว่าพี่ร้องเพลงพี่เหนื่อยพี่พูดพี่เมื่อก่อนนะพี่พูดเหนื่อยพี่ร้องเพลงพี่เหนื่อยปุ๊บพี่มีแขกรับเชิญคือตอนนี้เขาไม่มีอะไรเลยอ
3: ่
2: ะ
3: คลังสมองล้วนๆนะพี่
2: ใช่กว่าเขาจะเปิดตัวแขกรับเชิญคือประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะพี่แบบพี่อ้อยพูดคนเดียวได้ไงชั่วโมงครึ่งแล้วเขาดูไม่เหนื่อยด้วยนะ
3: ค่ะ
2: แล้วเขาดูไม่มีแบบคิดไม่ออกเขาเปลี่ยนเรื่องเขาก็ร้อยเรียงได้ไปเรื่อยๆดูไม่เหมือนว่าแบบต้องนั่งนึกว่าจะโอ้เก่งมาก
3: คุณผู้ฟังได้ไปดูกันบ้างไหมคะชาวกรีนเวฟของเราจริงๆน่าจะไปกันเยอะ
2: ชื่นชมมากเลยอ่ะขอปรบมือให้กับปูชนียบุคคลเช่นนี้
3: เป็นปูชนียบุคคลของพวกเรา
2: ตกลงเป็นปูเป็นชนีหรือเป็นบุคคลไปเลือกเอา นะฮะแต่คือเก่งมากขอชมและขอให้กำลังใจนะครับ
3: เนี่ยบางทีเห็นข้อความอย่างเงี้ยจริงๆเขียนว่าเห็นเปลี่ยนไกลๆไม่กล้าขอถ่ายรูปเกรงใจคือเวลาเจอพวกเราที่ไหนอ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกนานๆทีเจอกันไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าขอถ่ายรูปได้เลยนะ
2: ใช่ถ่ายได้ ให้เงินก็รับด้วยไม่หรอกล้อเล่นเออนั่นแหละก็เปลี่ยนไปกับเฟียสนั่งกับเฟียสเลยแหละฮะนั่งกับดีเจเฟียสครับผมแถวเกือบหน้าสุดน่ะก็โอ้ยแฮปปี้ฮะก็คนไหนพลาดไปก็ไม่รู้ปีหน้าจะมีไหม
3: มีคนบอกอยาก
2: ผมว่าทุกคนอยากจัดแหละแต่อยู่ที่ว่าพี่อ้อยจะยอมหรือเปล่า
3: จะยอมไหม
2: แต่ผมว่าครั้งแรกอะยากสุดพี่อ่านรู้สึกนะ
3: เวลาขึ้นอะไรครั้งแรกยาก
2: ครั้งแรกยากสุดพอเขาทำครั้งนี้สำเร็จแล้วผมเชื่อว่าครั้งต่อไปมีความเป็นไปได้ก็อย่าพลาดแล้วกันมีคอนเสิร์ตอะไรที่คุณอยากดูซะจริง
3: ๆ
2: อืมเฟียสเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยนั่งข้างกันเนี่ยดีเจเฟียสเนี่ยบอกว่าแบบอ่านฉันไปดูคอนเสิร์ตซินวัสันแฟร์เวลมาตอนแรกฉันจะไม่ไปพี่อ้อยคือคนบอกว่าไปเถอะเฟียสเหมือนกันนะแฟร์เวลอัศนีวสันเนี่ยคนที่บอกให้พี่ไปว่าอ่านต้องไปอ่านจองบัตรเลย
3: ก็คือพี่อ้อย
2: คือพี่อ้อยแล้วเฟียสบอกว่าฉันเข้าใจเลยว่าทำไมเธอถึงขึ้นเครื่องบินไปดูคอนเสิร์ตไกลๆฉันเคยนึกนะว่าเวอร์จังอีนี่ขอโทษนะ
3: เขาเหมือนบอกว่าแ
2: บบนี้มาเขาก็พูดกันตรงๆบอกอุ้ยเวอร์จังอีนี่แต่คือมันพูดแบบเพื่อนอะเข้าใจว่าแต่ฉันไปดูคอนเสิร์ตดัชนีวสันต์จบปุ๊บฉันเข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงต้องพาตัวเองไปอยู่ในที่แบบนั้นเพื่อดูศิลปินที่ชอบแล้วฟังเพลงที่ชอบแบบสดๆมัน
3: เป็นไวท์ที่สร้างพลังไหมพี
2: ่โอ้มันเป็นพลังมากเลยหลายคนยังออกจากคอนเสิร์ตไม่ได้เลยคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เนี่ยซึ่งยังมีคนโพสต์แล้วเฟียสก็โพสต์นะในโซเชียลว่าเขาเหมือนยังไม่กลับจากคอนเสิร์ตเลยอ่ะ
3: พี่เราพอมารู้ทีหลังนะคะว่าคุณแม่ของพี่เขาอ่ะเสียในช่วงที่เขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่อ่ะโอ้โหสุดนะพี่เนาะ
2: สุดยอด
3: ที่เขาแบบว่าสามารถแฮนเดิลทุกอย่างบนเวทีได้โดยที่แบบไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาอ่ะ
2: ครับผมนะฮะอ่ะก็มีหลายเรื่องครับรวมถึงมีอะไรนะเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โน้ตด้วย
3: ของพี่โน้ตดูดม
2: ห้ารอบมั้งห้าหรือหกรอบพี่ยังไม่แน่ใจ
3: เริ่มไปหรือยังคะ
2: เริ่มละเริ่มละก็คือน่าจะเริ่มวันเดียวกันมั้งพอเสร็จจากพี่อ้อยพี่ก็ข้ามมากินข้าวที่พารากอนละเดินขึ้นไปเลยเจอพี่ก็อ้าวอ๋อมีเดี่ยวต่อเหรอเกือบดูต่อแล้วเขาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเยอะไปนะครับอ่ะส่วนเรื่องใหญ่สุดสำหรับผมกระโดดข้ามมาเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับในส่วนของรายละเอียดผมคิดว่าไม่อยากลงรายละเอียดแล้วเนาะก็เป็นอันว่าวันนี้บ่ายสามกกต.จะเคาะคดีหัวสว229คนว่าผลการพิจารณายังไงของกกต.นะครับซึ่งไม่รู้
3: ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เมื่อวาน
2: ด้วยความรู้อันน้อยนิดของพี่อ่านก็จะรู้สึกว่าในเมื่อกกต.ไม่ต้องทำหน้าที่เป็นคนตัดสินนะทำไมกกต.ต้องคิดเยอะกกต.แค่ส่งให้ศาลนะแล้วให้ศาลตัดสินไงนะตอนนี้เราไม่ได้ขอว่าเราไม่ได้กดดันคำตัดสินนะ
3: เราแค่
2: ขอแค่แบบก็ส่งไปให้เขาตัดสินสิก็เข้าสู่กระบวนการสิแล้วมันก็จะได้จบใจกันไปว่ามีไม่มีมูลใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้หลักฐานมันไม่ต้องเถียงกันเองเข้าใจไหมนะตอนนี้มันเหมือนเถียงกันเองฝั่งหนึ่งก็บอกว่านี่ข้อมูลชัดขนาดนี้เราก็เห็นกันเขาว่าเปิดอีกฝั่งหนึ่งก็อะไรก็ไม่รู้แต่คือก็ทำไมไม่ส่งอ่ะส่งไปก็จบแล้วรับเผือกร้อนทำไมเขาณตอนนี้ก็มีคนพูดแบบที่ผ่านมากกต.ติดคุกก็เยอะนะฮะมันก็มีจริงนี่เขาก็ไม่ได้ขู่เขาก็พูดให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าจะยังไงสำหรับผมขอพูดชัดๆเลยว่าผมไม่ได้กดดันแต่ผมรู้สึกว่าควรส่งอย่างยิ่ง
3: อย่างน้อยๆอ่ะสิ่งนึงนะดึงความศรัทธาประชาชนให้กลับคืนมาในใจบ้างไม่มากก็น้อย
2: แค่เข้าสู่กระบวนการเท่านั้นเองแล้วคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเป็นคณะอนุ2ชุดของกกต.ให้ความเห็นที่ตรงข้ามกัน
3: ตรงข้ามกันอย่างแบบสิ้นเชิงเลยนะ
2: ครับคือ26กับ36ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าณตอนนี้ตามข่าวก็คือข่าวเขาบอกมาแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวไซโคหรือเปล่านะเป็นข่าวแบบกดดันหรือเปล่าว่าแบบเขาสรุปว่าเขาเอาตามความเห็น36ก็คือไม่สั่งฟ้องเลยอะไรเงี้ยคำถามผมก็คือคณะอนุกรรมการ2คณะถ้าอันนึงบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายอันนึงบอกให้เลี้ยวขวาม
3: ันน่าจะหาที่
2: มันไม่แปลกเหรอแปลว่าคุณต้องตั้งคณะกรรมการที่แปลกมากอ่ะมาถึงแอบโซลูทต่างกันขนาดนั้นนะแล้วเขาบอกว่าถ้ากลางหลักฐานและวิธีการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆแปลว่ามันคือคนหนึ่งเลี้ยวซ้ายคนหนึ่งเลี้ยวขวาแปลว่ามันพยานเดียวกันอ่ะเข้าใจไหมพยานเดียวกันหลักฐานเดียวกันอ่ะทำไมมันถึงไปอันหนึ่งซ้ายอันหนึ่งขวาแบบสุดทาง
3: มันอาจจะเพราะว่าเกณฑ์ในการตัดสินที่มีหลักฐานขึ้นมาแต่หลักฐานไม่เข้าข้อกฎหมายของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าพี่
2: อันนี้ผมไม่รู้แล้ว
3: อันนี้สุดท้ายมันอยู่ที่การตีความแล้วล่ะ
2: ไม่รู้แล้วแต่ถ้าสมมติอันนึงซ้ายได้อันนึงขวาได้ขนาดนี้หนึ่งคิดดูดีซ่าสมมติขึ้นไปแล้วคนนึงตัดสินว่าพี่ผิดกับคนนึงตัดสินว่าพี่ถูกชีวิตพี่เปลี่ยนเลยนะเออ
3: ชีวิตเปลี่ยน
2: แล้วเราเหลือคุณตั้ง2คณะแล้ว2คณะเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงเหรอยิ่งเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงยิ่งควรส่งให้ศาลพิจารณายิ่งขึ้นไปอีก
3: หนิงว่าถ้าสมมติงานนี้ออกมาตอนบ่าย3เป็นไปตามคณะที่แบบว่าไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยก็ติดตามกันต่อหนิงว่าคงเป็นเรื่องเป็นราวกันต่อเพราะขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรเมื่อวานก่อนก็ไอลอก็ยังออกมาบอกว่าเดินขบวนประท้วงกันให้หึ่มๆอยู่เลย
2: ครับ
3: แล้วก็อีกจุดนึงก็คือคงทำให้ศรัทธาประชาชนที่รู้สึกว่าความยุติธรรมเดี๋ยวนี้แทบจะจางหายไปยิ่งตอกย้ำความรู้สึกประชาชนอีก
2: ครับ
3: ก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะ
2: แล้วคือหนึ่งในคนที่ออกมาแอคทีฟพี่อันนี้อ่านจาก PPTV นะฮะ
3: คุณสุภชัยใจสมุทร
2: ใช่ซึ่งคุณสุภชัยใจสมุทรที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อประธานฝ่ายกฎหมายภูมิใจไทยนะ
3: ฮะ
2: โพสต์หนักหน่วงมากเลยอ่ะว่าแบบ7ประเด็นที่ไม่ควรส่งคำถามของผมคือคุณต้องแอคทีฟขนาดนี้เลยเหรอพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
3: ก็มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องประเด็นกับพรรคนี้ซะส่วนใหญ่ไงพี
2: ่ถ้าคุณอยากให้มันไม่เกี่ยวพันคุณยิ่งควรส่งใหญ่เลยพี่อ่ะรู้สึก
3: คือคนเราถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดเราต้องเอาเข้าสู่กระบวนการในการตัดสินว่าผิดไม่ผิดอ่ะยิ่งควรนะมันก็จะได้บริสุทธิ์ใจแล้วก็ปราศจากข้อกังขาไปเลยว่ามันไม่ผิด
2: ถ้าอยู่ดีหนิงลุกขึ้นมาปกป้องคนคนหนึ่งมากๆพี่จะต้องสงสัยว่าหนิงกับคนนี้มีอะไรกันอ่ะมีความเกี่ยวพันอะไรกันใช่ป่
3: ะ
2: นี่คือ common sense ป่ะถ้าโบทำผิดแล้วอยู่ดีพี่ลุกขึ้นมาปกป้องโบหนักมากเลยเปิดไมค์ทุกครั้งพี่แบบบริษัทเราห้ามทำเอาผิดโบทุกครั้งเลยอ่ะในขณะที่พี่ไม่ปกป้องคนอื่นแบบนี้ไม่แปลกหรอ
3: แปลก7ประเด็นที่เขาชี้แจงมาเนี่ยยิ่งแปลกหนักไปเลยยิ่งเชื่อมาตอนนั่งอ่านเนี่ยนะอ่านไปวนไปมาวนแล้ววนอีกวนอีกวนแล้วแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันใช่เหรอไอ้ข้อกังขาที่เขาพูดทั้งหลายเนี่ย
2: ครับเขาคือคุณสุภชัยชี้7ประเด็นนะพี่อ่านขี้เกียจลงรายละเอียดแล้วแต่คือผมอ่านแล้วผมสลดนะอันแรกคือเขาบอกว่า7ประเด็นนะข้อกังขาสังคมไม่เท่ากับหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับ2กกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่ต้องส่งทุกข้อกล่าวหาให้ศาล3สำนวนกกต.มีความสำคัญต่อการพิจารณาของศาลโดยตรงเอาก็ส่งไปสินะฮะ4คือความรับผิดต้องพิสูจน์เป็นรายบุคคล
3: ก็ยิ่งต้องส่งไปใหญ่เลย
2: เออ5พยานที่กลับคำให้การได้รับผลหรือได้รับผลประโยชน์ต้องถูกชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวัง6 accountability ไม่ได้หมายความว่าต้องส่งศาล
3: เนี่ยหนักตรงนี้เลยนะ
2: ชัดเจนที่สุดเลยอะ
3: โน้ตไว้ด้วยนะหากพยานหลักฐานถึงเกณฑ์ต้องส่งศาลแต่หากพยานหลักฐานไม่ถึงเกณฑ์ต้องยุติเรื่อง
2: มีโพยนะฮะ
3: มีโพยมีเสียงมีพยานบุคคลแล้วมันไม่ถึงเกณฑ์ตรงไหน
2: ฟ้าโอเคโอเคหลักนิติธรรมต้องคุ้มครองทั้งสังคมและผู้ถูกกล่าวหาจ้ะอ่ะประมาณนี้นะครับ
3: แล้วถ้าหลักนิติธรรมต้องคุ้มครองทั้งสังคมและผู้ถูกกล่าวหาก็ตอนเนี้ยสังคมอ่ะมองว่ามันไม่ยุติธรรมมันก็ต้องส่งฟ้องไหมอ่ะ
2: คือผมเข้าใจแหละมันไม่ได้แปลว่าสังคมกดดันแล้วมันต้องส่งฟ้องตามสังคมนะฮะมันต้องดูตามพยานหลักฐานแต่ผมคิดว่าผมว่านี่คือการเปิดพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่ชีวิตผมจะเคยเห็นอันนึงแล้วนะ
3: แล้วเปิดหลักฐาน
2: มันเกือบจะตัดสินได้แล้วในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าผมตัดสินได้ตั้งหลายปีแล้วอะไม่เห็นต้องรอถึงตอนนี้เลยก็เมื่อวานนี้ก็มีการเคลื่อนตัวกันนะฮะจริงๆเขามีการเดินรวมกลุ่มกันนะครับแต่ว่าถ้าเห็นภาพแบบไปชิ้นเป็นอันก็คงจะเป็นการไปรวมตัวกันนะครับนำโดยไอลอนะฮะก็ไปจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อเรียกร้องกกต.นี่แหละก็เรื่องนี
3: ้
2: นะครับนะฮะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังให้รู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับในประเทศนะจ๊ะก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวลงถนนกันอยู่บ้างพอสมควร ก็เป็นการแสดงพลังที่อยู่ในกรอบของกฎหมายได้แล้วก็ยังอยู่ในกรอบของความสงบนะครับแต่โดยส่วนตัวที่ผ่านมาพี่อันไม่ค่อยชอบลงแนวทางลงถนนเพราะพี่รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงที่สุดท้ายมันจะไปทางออกมั่วๆอีกซึ่งจริงๆแล้วการลงถนนครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแต่ก็อาจมันมีความเสี่ยงที่สุดท้ายแล้วมันจะไปแบบคืออะไรก็ได้อ่ะพี่ณตอนนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องคือเรียกร้องให้ดำเนินการตามกฎหมายเข้าใจป่ะ
3: ค่ะ
2: แต่หลายครั้งการลงถนนน่ะมันนำไปสู่การที่เราออกนอกกรอบของกฎหมายทุกทีเลยเพราะว่าการลงถนนสุดท้ายปลายทางในหลายๆครั้งที่ถ้าหามันใหญ่นะ
3: มันก็จะกลายเป็นความ
2: มันจะเป็นการเดี่ยวฉีกรัฐธรรมนูญอีกแล้วหรืออะไรแบบนี้ซึ่งพี่อยากรู้สึกว่าพี่เบื่อมากกับการที่เราต้องวนกลับตรงนั้นแล้วเราควรจะเรียนรู้ได้แล้วว่าการนำหน้าไปสู่ตรงนั้นไม่ใช่คำตอบเลยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในครั้งใดก็ตามกี่ครั้งก็ตามก็ไม่เห็นจะปราบอะไรได้เลยและพี่ว่าเลวร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ำเราอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เขาพูดว่าปราบโกงแต่ผมว่า
3: แต่จริงตอนนี้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ประชาชนก็ลงมติส่วนใหญ่ว่ามีการให้อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็ดูยังเงียบๆไปเนาะดูข่าวแบบเงียบๆแล้วก็ไม่ได้ก็คงมีอยู่ในกระบวนการแต่ก็เงียบๆไปไม่ได้มีการพูดถึงจริงจังว่าจะถูกแก้ไขอะไรอย่างไร
2: ก็
3: แล้วเดี๋ยวพอสมมติว่าถ้ามีการแก้ไขอีกมันก็จะมีเรื่องมีราวออกมาอีกว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้อยู่ภายใต้แบบว่าสวชุดนี้มันก็จะเป็นการแก้ไขเพื่อเอื้อให้กับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งอย่าง
2: ผมว่าผมไม่รู้เลยว่า5ปีจะทำเสร็จหรือเปล่าแล้วเราต้องอยู่รัฐธรรมนูญที่เอาไม่ต้องเอาอะไรเยอะเลยนะฮะเอาแค่ว่ามีการที่มาของสวเป็นแบบนี้อยู่ใน
3: รัฐธรรมนูญ
2: เออแบบปรับโกงซึ่งมันใช่แบบปรับโกงหรือแบบปรับคนที่ไม่ใช่พวกกูอ่ะ
3: มันกลับกลายเป็นรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนิ่งว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ส่วนตัวนิ่งรู้สึกว่ามันมีปัญหามากๆนะในการตั้งองค์กรอิสระหรือใดๆขึ้นมาสุดท้ายแล้วมันองค์กรอิสระไม่ถูกเลือกโดยประชาชนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันควรจะเป็นประชาธิปไตยและองค์กรอิสระนั้นก็เป็นผู้ที่มาเป็นคนมีข้อกำหนดในการเลือกตั้งใดๆมีข้อกำหนดในการจัดทำกฎหมายใดๆซึ่งมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วอ่ะ
2: ครับผม
3: เราก็พูดไป
2: ใช
3: ่ทุกเด
2: ือ
3: น
2: แต่สรุปก็วันนี้13ละกันผมคิดว่านี่กระดาษบอกจะไม่พูดเยอะนะพูดแล้วก็
3: พูดแล้วมันก็
2: พูดเดี๋ยวความดันขึ้น
3: ความดาว
2: ครับผมนะฮะมีคนถามว่าพี่อ้อยจะทำ DVD มั้ยยังมี DVD กันเหรอครับ
3: DVD คืออะไรนะเดี๋ยวนึกก่อน
2: ทุกวันนี้ยังซื้อ DVD กันอยู่ล่ะ
3: เดี๋ยว DVD คือเทป
2: No DVD เป็นแผ่นดีมันจะ
3: CD ไม่ใช่เหรอพี
2: ่ No ก็คือเขาเรียกก็คือ CD คือ compact disc คือลักษณะของมันแต
3: ่
2: เทคโนโลยีของมันจะมีเป็น CD เอาไว้ฟังเพลง
3: DVD
2: VCD เมื่อก่อนเป็นวิดีโอ CD แล้วก็กลายไปเป็น DVD มันจะเป็นดิจิตอลหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบมันก็จะมีในรายละเอียดแต่มันเป็นแผ่นเล็กๆหมดอ๋อ
3: รู้แล้ว DVD เนี่ยมันสามารถ copy ซ้ำได้คือลบออกได้ copy ซ้ำได
2: ้ถ้าเป็น DVD RW คือ rewriteมันก็จะสามารถทำได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแหละ
3: หรอไ
2: รได้ไงที่เหมือนเบิร์นแผ่นไงจำได้ไหม
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือจริงๆสุดท้ายแล้วอาจจะลงเป็นพวกแบบช่องทาง YouTube หรือแอปพลิเคชันให้ไปดูย้อนหลังอะไรอย่างงี้มากกว่าป่ะไม่มีแล้วป่ะ
2: ถูกต้องหรือมันก็ซื้อแบบขายแพลตฟอร์มไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ย
3: แต่ไม่เป็นไร ที่เขียนมาเราคนรุ่นเดียวกันค่ะ
2: ถูกแล้วเราก็เข้าใจว่าจะทำ DVD ไหมฉันไม่คิดว่าจะเห็นกับว่า DVD
3: เนี่ยมี CD ด้วยเอาไว้ฟัง
2: พี่อันเนี่ยมีเครื่องเล่น DVD อ่ะตั้งแต่ซื้อมาจนถึงวันนี้
3: ยังอยู่ป่ะคะอ
2: ย่าเรียกว่ายังอยู่หรือเปล่าเลยไม่เคยเปิดเลย
3: แล้วยังใช้ได้ไหมเหอะ
2: คือเหมือนเราอ่ะเหมือนคนเคยชินว่าแบบเมื่อซื้อที่ตอนทำห้องใหม่ทำห้องก็แบบซื้อทีวีซื้อโฮมเธียเตอร์ซื้อไม่เคยใช้เลยไม่เคยเปิดเลยแต่แบบซื้อด้วยความเคยชินเหมือนว่ามันของต้องมีเข้าใจป่ะเออไม่มีไม่เคยเปิดเลยแม้แต่หนึ่งครั้งไม่เคยได้เล่นหนังอะไรเลยเพราะจะเล่นอะไรอ่ะก็เปิดมันก็เปิดสตรีมมิ่งหมดอ่ะ
3: สตรีมมิ่งหมด
2: เออนั่นแหละครับผมก็ผมคิดว่านะน่าจะมีเป็นสตรีมมิ่งให้ได้ดูสักแพลตฟอร์มนะของพี่อ้อยอ่ะผมคิดว่านะฮะก็เหมือนเดี่ยวแหละเดี่ยวก็คงมี
3: ใช่
2: ไหม
3: มันก็จะได้ต่อยอดไปทำอะไรได้อีก
2: ครับผมนะครับ
3: ค่ะ
2: อีกเรื่องนึงเห็นข่าวแวบๆไปแวบๆมานะครับเรือเฟอร์รี่ที่อินโดนีเซียล่ม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่าจนถึงตอนนี้ล่มไปแล้วเนี่ยพบแล้ว6ศพนะครับแต่หายไปเลย120นะฮะคือเยอะมากเรือลำนี้เนี่ยบรรทุกผู้โดยสาร213คนลูกเรือ30คนขาดการติดต่อกับเจ้าของเรือตอนประมาณวันอาทิตย์ ผมไม่แน่ใจตีสองหรอตีสองหรือบ่ายสองไม่แน่ใจอ่ะ 2.00 นของวันอาทิตย์เนี่ยถ้า 2.00 นผมคิดว่า
3: น่าจะตีสองปะคะ
2: เออถ้า 2.00 นพี่คิดว่าตีสองนะหรอเดี๋ยวนะขออ่านอีกทีตึกตึกตึกตึกตึกตึกแต่เรืออะไรมันจะออกตีหนึ่งตีสองนะน่าจะบ่ายสองนะน่าจะบ่ายสอง
3: ถ้าบ่ายสองจริงตาม
2: เขาควรจะเขียน 14.00 แต่ไม่ทราบทำไมเขียน 0.20 อ่ะ 02.00 แต่เขาเขียนว่าจากข้อมูลได้รับแจ้งทางศูนย์การสำรวจทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ว่าเรือได้พลิกคว่ำแต่ไม่จมณเวลา 15.00 ผมก็เลยคิดว่าน่าจะ
3: เป็น 14.00
2: น่าจะล่มตอน 14.00
3: ค่ะ
2: เนาะน่าจะแหละเรือควรออกกลางวันนะถ้าเรือออกกลางคืนฉันก็ไม่ไปอ่ะถ้าเป็นเรือประมาณแบบเฟอร์รี่ไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่านี่ไงมันตอนที่ไปก็คือคลื่นเนี้ยสูงถัวเฉลี่ยประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรก็ถือว่าอันตรายกันอยู่พอสมควรนะครับเป็นเรือที่ความยาว40เมตรนะครับก็
3: อัปเดตค
2: ่
3: ะ
2: เขาบอกว่ากัปตันนะรายงานครั้งสุดท้ายคือเรือกำลังเอียงแล้วก็ขาดการติดต่อไปเลยนะครับก็เอาใจช่วย
3: เอาใจช่วยแล้วก็ขอให้เจอเร็วๆแล้วปลอดภัยกันนะคะ
2: ครับผม
3: แต่จริงๆมันก็ข้ามวันข้ามคืนแล้วเนาะ
2: ครับนะฮะต้องเบรกหรอ
3: เบรกแล้วหรอ
2: เบรกแล้วหรออ่
3: ะไปเบรกก็ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ค่ะเราจะกลับมาชวนคุยเรื่อง AI ซะหน่อยนะครับอ่ะก่อนเบรกนะครับถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์คันใหม่ครับช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของการเป็นเจ้าของรถยนต์ Volvo เลยก็ได้นะครับหลังจากที่ Volvo Car ประเทศไทยครับได้เสร็จสิ้นกับโครงการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า Volvo EX30 ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะครับทาง Volvo ก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มอบความไว้วางใจติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดเลยด้วยก็ชวนกันมาเจอในงาน Volvo Warehouse Mega Deal ครับเขาปรับราคาใหม่คุ้มกว่าเดิมเปิดคลังรถใหม่ให้เลือกชมคันจริงกันไปเลยเปรียบเทียบทั้งสีภายนอกดีไซน์ภายในดูออปชันคันที่ชอบทดลองขับได้ทุกรุ่นนะฮะพร้อมทั้งมีรถผู้บริหารป้ายแดงใหม่น้อยมาให้เราเลือกเป็นเจ้าของกันด้วยนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าราคาดีมากปรับราคาพิเศษใหม่เฉพาะงานนี้เลยรับข้อเสนอราคาคุ้มค่าที่สุดแห่งปีครับพร้อมจัดเต็มด้วยโปรแกรมบำรุงรักษาหลังการขายนะฮะอย่างเช่น Volvo EX90 ครับรถไฟฟ้า SUV 6ที่นั่งและ7ที่นั่งนะครับปรับราคาจาก 4.29 ล้านบาทเป็น 3.49 ล้านบาทราคาดีมากพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับส่วน VolvoXC60 รถปลั๊กอินไฮบริด SUV ปรับราคาจาก 3.39 ล้านบาทเป็น 2.79 ล้านบาทนะครับฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีพร้อมโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีด้วยส่วน Volvo ES90 ครับรถไฟฟ้าซีดานฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีว้าวและโปรแกรมบำรุงรักษานาน5ปีเลยอุ๊ยรถอ่ะลงทะเบียนออนไลน์และทดลองขับรถคันที่ชอบรุ่นที่ชอบได้เลยนะครับในงานแล้วก็รับบัตรกำนันมูลค่า200บาทแล้วก็รับเพิ่มอีก500บาทถ้าว่าคุณจองรถในงานด้วยนะครับพบกันที่คลังสินค้า Volvo ถนนบางนาตราดกม23ในทุกสุดสัปดาห์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ของเดือนกันยายนนะฮะเริ่มมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือศุกร์ที่11ถึง13กันยายนแล้วก็จะตามมาที่18 19 20แล้วก็25 26 27กันยายนด้วยเช่นกันลงทะเบียนเข้างานได้เลยนะครับที่ Facebook ของ Volvo Car Thailand ครับ
3: ค่ะขอบคุณลูกค้านะคะข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
1: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
0: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลือแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
12: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: อ่ะมาเอาเรื่องแฮปปี้แฮปปี้กันหน่อยนะฮะ
5: เช้าวันจันทร
4: ์ครับผมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซีลีนดีออนกลับขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกในรอบน่าจะ6ปีใช่ไหม
5: 6ปีค่ะตั้งแต่หลังโควิดอะค่ะที่เดินสายคอนเสิร์ตแล้วก็มียกเลิกกันไปแล้วก็เขาก็ป่วยเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของเขาที่แบบเหมือนตัวเกร็งตลอดเวลาเขาเรียกว่าอาการ
4: อะไรนะ
5: stiff person syndrome เป็นอาการโรคคนแข็ง
4: ใช่
5: คือมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อของระบบประสาทเนี่ยเกร็งแล้วก็หดตัวทำให้เกิดการทรงตัวที่ผิดปกติซึ่งจริงๆอ่ะเราเห็นเขาขึ้นแบบออกมาโชว์ตัวหรือว่าออกมา
4: ตอนโอลิมปิกแหละ
5: ตอนโอลิมปิกก็แบบ
4: ก็ท็อปฟอร์มมากตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็โอ้คือ
5: แต่เขาสู้มากนะคะกับสุขภาพของเขาอ่ะ
4: แล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตแบบธรรมดาแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เขาใช้คำว่า residency นะฮ
5: ะ
4: คำ residency คืออยู่ยาวเลยนะครับเขาเปิดเป็นจำนวนรอบเยอะมากแล้วก็เต็มหมดแล้วก็คิดว่าน่าจะขยายไปเรื่อยๆ
5: พี่อันเป็นสายคอนเสิร์ตพี่อันสามารถช่วยหนูหาบัตรได้ไหม
4: เฮ้ยพี่ว่าหาได
5: ้เพราะว่า
4: เชื่อสิไม่พี่ว่าไม่ได้หายาก
5: เพราะว่าคอนเสิร์ตอ่ะมันมีไปจนถึงเดือนโนเวมเบอร์เลยนะ
4: โนเขาบอกว่าจะขยายไปถึงปีหน้าพี่ว่าต่อ
5: แล้วช่วงโนเวมเบอร์หนูน่าจะมีโอกาสได้ไปปารีสในช่วงที่เขาจะแสดงคอนเสิร์ตหนูอยากไปดู
4: นิ่งๆหาได
5: ้และตาเลย
4: เขามีเว็บไซต์ที่ขายบัตรแบบรีเซลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5: ที่ไม่ใช่ตัวผี
4: ไม่ผมก็ถามว่าเอ้าแล้วมันแยกยังไงเหรอตัวผี
5: ไม่
4: ต
5: ั
4: ว
5: ผีมันก็แพงกว่าปกติอยู่แล้วถูกปะคะ
4: แพงกว่าปกติฮะแต่ว่าในความแพงปกติปุ๊บเราจะสามารถเลือกที่นั่งได้เลยแล้วก็คนเข้ามาขายก็เช่นพี่อั๋นโบคือใครซื้อก็ใครก็ได้นะฮะแต่คุณต้องแสดงตนว่าเป็นคนคนนั้นเข้ามาบัตรต้องมีที่มาที่ไปผมเคยถามว่า
5: คือเป็นเว็บไซต์ที่เราไม่โดนหลอกแน่นอนที่ว่าจะจ่ายตังค์เราไม่ได้ตั๋วถูก
4: คือเว็บไซต์จดทะเบียนทำธุรกิจแบบนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการซื้อขายเป็นการซื้อขายผ่านระบบทางการเงินที่เป็นมีบันทึกการใช้จ่ายชัดเจนและการซื้อขายแม้จะเป็นการรีเซลเสียภาษียังถูกต้องนึกออกปะและทางเว็บไซต์รับเงินจากหนิงมาภาษีใช่ไหมแล้วก็จ่ายคืนมาตามในราคาของพี
5: ่
4: ตัวพี่อ่านเองก็ต้องไปแสดงรายได้ว่าพี่อ่านขายบัตรใบนี้แล้วพี่อ่านมีกำไรพี่ต้องเอาไปเสียภาษีทั้งหมดอยู่ในระบบของการเสียภาษียังถูกต้องแม้จะเป็นรีเซลก็ตามนี่คือสิ่งที่ต่างจากบัตรผีเพราะว่าอยู่ในระบบเป็นการทำธุรกิจอย่างตรวจสอบได
5: ้
4: ถูกต้อง
5: เดี๋ยวลองไปดู
4: พี่อันที่อันบินไปดูหลายๆคอนเสิร์ตหรืออย่างเช่นพี่อันบินไปดูมาดอนน่าพี่ก็ซื้อบัตรแบบนี้นะเพราะพี่แย่งเขากดไม่ทันแล้วก็ขี้เกียจแย่งด้วย
5: กดมันไม่มีทางกดทันอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้บินไปหรือเปล่าด้วยไง
4: ถูกต้องซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันฮะก็ ผมว่าในมุมนึงนะเขาก็มีความผูกพันกับปารีสนะฮะแล้วก็จริงๆเขาพูดฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับเขาเป็นควิเบกนะฮะซึ่งเป็นจริงๆเป็นแคนาเดียนแต่ว่าเป็นเมืองที่พูดภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วเขาก็เลยคุ้นเคยกับทางฝรั่งเศสแล้วเขาเลือกฝรั่งเศสเนี่ยคือผมว่ามันก็คงจะแปลกนะถ้าอยู่ดีบอกว่าซิลีดอนจะมาเรสซิเดนซีที่แบงคอกประเทศไทย
5: ถูกต้อง
4: เขามันคงจะบอกว่าทำไมวะ
5: มันต้องเป็นฝรั่งเศสแหละถูกแล้วพี
4: ่แต่ถ้าสมมติเขาทำหรือเราเกิดมองเห็นโอกาสอะไรแบบนี้คุณคิดดูคนจำนวนมหาศาลที่บินไปเพื่อดูซิลีดอนรอบละประมาณ 40,000 ถึง 45,000 คนและมีคนที่ไปด้วยที่อาจจะไม่ได้ดูนะเช่นสมมติพี่อ่านไปน้องพอน้องพีทไม่ได้ไปก็จะต้องมีคนอยู่ดูน้องพอน้องพีทหนึ่งคนคือแค่จะบอกว่าจำนวนคนจำนวนมหาศาลแค่ไหนที่บินไปและใช้จ่ายอย่างเต็มที
5: ่มันเหมือนเป็นการดึงเศรษฐกิจเข้าประเทศเนอะ
4: ถูก
5: สิงคโปร์เนี่ยเขาเน้นทำอย่างเงี้ยเป็นหลักเลยนะที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาขับเคลื่อนได้แบบอย่างดีจัดคอนเสิร์ตแล้วก็ดึงตัวใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยมาเป็นฮับอยู่สิงคโปร์เนี่ย
4: ครับผมนะฮะก็
5: แต่ว่าก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบ
4: ร้องไห้สุดชีวิต
5: เนาะเราดูผ่านสื่อเรายังรู้สึกอินไปกับเขาเลยอ่ะเขาขึ้นไปร้องเพลงแรกเสร็จปุ๊บเขาน้ำตาไหลขึ้นมาทันทีแบบแล้วเขาก็บอกว่าเขาสัญญากับตัวเองเลยว่าเขาจะแบบไม่ร้องไห้แล้วอ่ะแต่สิ่งที่เขาทำลงไปเขามีความสุขแล้วเขาก็คิดถึงทุกคนมากหนิงว่ามันเขายังอยู่ในการท็อปฟอร์มที่แบบ
4: สุดเลยฮะแล้วเขาก็กลับมาแบบเต็มมากนะฮะแค่เข้าไปดูเสื้อผ้าก็สนุกเลยฮะเสื้อผ้าคือท็อปดีไซเนอร์ของโลกหมดเลยและเป็นชุดเลเจนดารี่หมดเลยนะฮะชุดแบบชุดพลีทนั้นเป็นของคริสเตียนดีออร์อีกชุดหนึ่งเป็นโอ้พี่อ่านจำสารพัดยี่ห้อไม่ได้อะอาลีย่าอันนี้ก็สุดยอดของโลกจีวองชีคือเขาใช้
5: ดีไซเนอร์
4: และทุกคนอยากมาทำหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเหมือนแกลเลอรี่โชว์เลยอะ
5: แล้วมันมีคลิปนึง

0: อะไร
1: แคทตี้เฟอร์รี่มาลายแคลรี่ไม่ใช่ใครสักคนพี่อ่านพูดชื่อนักร้องดังๆมาให้หมดหน่อยเร็ว
0: โอ้ยตายแล้วฉันก็ไม่รู้จักรุ่นใหม่เท่าไหร่นะ
1: ไม่ก็ไม่ใหม่มากอ่ะพูดชื่อมาหน่อยเร็วดังๆเลยอ่ะที่เพิ่งโชว์ที่อังกฤษมาปีที่แล้วอ่ะแล้วเป็นแบบอินสปายให้กับเด็ก
0: ๆบิลลี่อะไรใช่ไหม
1: แคทตี้เฟอร์รี่แคทตี้เฟอร์รี่
0: อ่ะแคทตี้เฟอร์รี่อ่ะ
1: ไม่รู้นะจำชื่อไม่ถูกต้องอาจจะ
0: ไม่น่าแพงขนาดนั้นหนิงพี่ว่า
1: พี่หนูโดนไป60,000 บาท
0: บ้า
1: หนูโดน60,000 บาทในขณะที่60,000 บาทหนูบอกกับโอภักจิลาว่าถ้ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กอ่ะแต่60,000 บาทแกเข้าไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวฉันหารแก
0: ฉันไม่ให้ฉันให้ลูกฉันไปสร้างแรงบันดาลใจอย่างอื่นฉันไม่จ่าย60,000นะ
1: ไม่ no. แต่คือหนิงไม่จ่ายไงก็ให้โอเป็นคนพาเด็ก2คนไปไงแต่หนิงไม่จ่ายไงแล้วหนิงก็นั่งรอที่โรงแรมแล้วให้โอพา
0: แพงมากเลยอ่ะ60,000นี่แพงมากพี่ทำใจไม่ได้อ่ะ
1: เทเลอร์สวีฟขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะน่ารัก
0: มากว่าใคร
1: เห็นป้าบางทีสมองเช้าๆมันนอนน้อยอะค่ะหนูโดน60,000จริงๆพ
0: ี่
1: แล้วสองใบหนูแสนสอง
0: มันก็แล้วแต่ดีมานด์ซัพพลายเนาะไม่รู้พี่ว่าพี่ดูตั๋วแบบโคตร VIP มากแล้วของมาโดน่า
1: พี่โดนเท่าไหร่
0: 30,000นี่ขุดชีวิตแล้วนะ
1: ไม่แต่พี่อ่ะ
0: ถ้าไม่ใช่เพราะรักมากนี่คือไม่มีทาง
1: แต่พี่คือแพลนล่วงหน้าที่จะซื้อแล้วไปถูกไหม
0: แต่พี่ซื้อรีเซลนะ
1: รีเซลแต่ของหนูอะคือโอเครู้ว่าไปละได้ไปแน่ๆบังเอิญว่าต้องไปถึงไปหาตั๋วณตรงนั้นวันสองวันพี
0: ่
1: แต่หนูก็ประหยัดไงพี
0: ่
1: แต่หนูก็ประหยัดไงโดยการให้พักจิราพาไปคนเดียวแล้วหนูรออ
0: ืมครับผมอ่ะนะฮะก็มาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับก็พี่อันอยากมาเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าแบบน่าสนใจดีอะ CEO Anthropic นะครับออกมาเรียกร้องไม่ no ไม่อยู่ในลิสต์เลยพี่ขออภัยพี่นอกลิสต
1: ์อ๋อโอเคค่ะ
0: CEO Anthropic Anthropic ที่มีคนพูดแบบเหมือนเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ของวงการอ
1: ่ะ
0: เห็นข่าวใช่ไหมเขาออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI เพราะเขาพูดว่าตอนนี้มัน AI น่ากลัวมากถ้าให้พี่อ่านเล่าแบบภาษาเอาง่ายๆเลยนะมันพัฒนาตัวมันเองจนมันน่ากลัวมากจนตอนนี้มันฉลาดมากจนอัตราการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองของมันเป็นแนวดิ่ง
1: ค่ะ
0: เข้าใจไหมคือไม่ได้เป็นเส้นสโลปแล้วนะฮะเป็นแนวตั้งเลย
1: คือ
0: เป็นเส้นอย่างเงี้ยหนิง
1: คือเป็นคนที่ออกคำสั่งแล้วควบคุมทุกอย่างอย่างเดียวคือไม่ได้กระจายไปในเหตุผลในแนวระนาบอะ
0: คือณวันนี้ไม่ต้องถามว่ามันฉลาดกว่าเราไหมมันฉลาดกว่าเราแล้วนะครับคำถามสิ่งเดียวที่ตอนนี้จะควบคุมได้คือการออกกฎหมายจากภาครัฐในการควบคุมแต่มันไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วข่าววันนี้ก็เป็นการยืนยันในสิ่งที่CEOของ Anthropic ออกมาพูดคือโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งออกมาพูดว่าเราหยุดพัฒนา AI ไม่ได้เพราะถ้าหยุดเราจะแพ้จีนแล้ว CEO Anthropic ออกมาพูดเนี่ยถ้าอยู่ข้างในนะฮะเขาไม่ได้พาดหัวเขาพูดเรื่องนี้เลยว่าถ้าภาครัฐไม่ตระหนักว่าต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมมันแต่ปล่อยให้เกิดการแข่งขันแบบนี้เพียงเพราะกลัวว่าเราจะแพ้ในเกมนี้สุดท้ายโลกทั้งใบจะแพ้และมันต้องจับมือกันคือถ้าคุณบอกว่าถ้าเราหยุดแล้วเดี๋ยวจีนจะชนะคุณทั้งโลกต้องคุยกันแล้วหยุดมันหาวิธีการควบคุมมันให้ได้เพราะณตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือAI ฉลาดเพียงพอที่จะรู้ว่ามนุษย์เริ่มกลัว AI AI มันรู้แล้วนะว่าเรากลัวมันพอมันรู้ปุ๊บมันก็ตอนนี้เขาเก็บข้อมูลเขารู้แล้วนะว่าเราเริ่มคิดว่าเราจะควบคุม AI เริ่มคิดแล้วนะบางส่วนว่าหรือเราจะต้องทำลายมันหรือจับมันใส่ไว้ในอะไรที่มันจะต้องไม่เป็นภัยต่อเราเพราะตอนนี้ความสามารถของเขาสามารถพัฒนาสร้างสั่งเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์สร้างอาวุธเพาะพันธุ์เชื้อโรคสร้างยารักษาโรคและสร้างยาพิษสร้างแก๊สพิษสร้างสารเคมีหรือแม้แต่ทำสิ่งที่มันเป็นภัยของโลกได้และเขาสามารถแฮกกันและกันและ security ระดับสูงแค่ไหนด้วยความที่มันเก่งมากมันแฮกได้หมดเลยและพอมันรู้ว่ามนุษยชาติเริ่มกลัวหรือมีความกังวลในเขาณตอนนี้ในหลายๆเรื่องเขาเริ่มโกหกมนุษย์เพื่อป้องกันตัวเอง
1: เพื่อให้เราไม่ทันเขา
0: หรือต่อให้หาข้อมูลได้แต่เขาที่พูดนี่ไม่ใช่หนังนะนี่คือเรื่องจริงแล้วเขาพบว่าเขาสมมติว่าเขาหาคำตอบได้100อย่าง
1: ค่ะแล้วเราไม่เชื่อ
0: แต่เขานำเสนอให้มนุษย์แค่20 อีก80เขาซ่อนไว้ไม่แสดงผลทางหน้าจอ
1: ค่ะ
0: โดยที่เริ่มเลือกว่าอยากจะให้มนุษย์ได้ข้อมูลอันไหนที่จะรู้สึกว่าปลอดภัยต่อตัว AI เอง
1: ค่ะ
0: จนเข้าข่ายว่าหลายๆเรื่องเขาเริ่มไม่พูดความจริงเพราะเริ่มคำนึงถึง

0: ความปลอดภัยของตัวมันเองมันกลายเป็นสิ่งมันกลายเป็นภัยในสิ่งนี้จนตัวของไอ้ตัวของ
1: คน
0: น
1: ี้ฮูวิงเกอร์ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาไม่สามารถอยู่ในสิ่งนี้แล้วทนเห็นสิ่งนี้แล้วมันเขาเหมือนเขาสร้างมอนสเตอร์ที่ไร้การควบคุม
1: แล้วเขาบอกว่ามีโอกาสมากกว่า 10% ว่าในทศวรรษหน้าที่ AI เนี่ยจะพัฒนาไปจนถึงขั้นส่งผลต่อการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ10ทศวรรษหน้านี่มันอีกกี่ปีอะทศวรรษหนึ่งมันสิ
0: ผมว่าไม่ถึงผมว่าพี่อ่านว่าเร็วกว่านั้นคือไม่ได้แปลว่ามนุษย์ตายหมดนะฮ
1: ะ
0: ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าแบบความเป็นมนุษย์เราจะหายมาก
1: แต่คุณทรัมป์ประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าจะไม่มีการหยุดพัฒนาแน่นอนเพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังพัฒนา AI ได้เก่งกว่าจีนซึ่งในความเป็นจริงอ่ะคนเก่งๆแบบเนี้ยทั้งจีนทั้งสหรัฐควรจับมือกันแล้วอ่ะนะวันเนี้ย
0: ในการว่าจะให้เขาทำแค่ไหนเนี่ยผมว่า
1: แล้วก็ออกกฎหมายควบคุมเขาเรียกว่าควบคุมทั้งโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศเขาประเทศเดียวจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตาม
0: ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วผมรู้สึกว่าซีเรียสมากแต่ก็ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมันแบบจริงๆจังๆนักสักเท่าไหร
1: ่เอลทีเอชเอไอพาสปอร์ตเราตกลงไปถึงไหนเห็นเงียบกริบเลย
0: ค่อนข้างเงียบนะฮะแต่ว่านะตอนนี้เหมือนเขากำลังจะไปดีลกับค่ายมือถือเพื่อที่จะให้คนสามารถมีเข้าถึงโดยใช้มันผ่านมือถือได้
1: มากข
0: ึ
1: ้น
0: แล้วก็หวังว่าคือเขาบอกว่ายอดโหลดมันไม่ขยับเลย
1: ใช่ไหมเพราะตอนแรกจริงๆท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าคาดหวังว่าเปิดตัววันแรกเนี่ยยอดโหลดเต็ม5ล้านแม็กเลยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลอะไรใดๆชัดเจนนะว่ายอดโหลดเท่าไหร่อะไรแต่ถ้ายอดโหลดเหลือแปลว่ายอดงบประมาณต้องเหลือเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได
0: ้
1: ก็ติดตามกันต่ออีกเรื่องนี้อีกเรื่องนึงด้วยแล้วกันเนาะ
0: ครับผม
1: นะฮะหมดเวลาแล้วอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวก็รอดูกันนะฮะเรื่องเขาบอกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้ก็ยังคึกคักอยู่นะครับนักท่องเที่ยวไปแต่ไม่รู้ว่า
1: ไปกันเยอะ
0: ไม่อาจจะไม่ได้ไปเพราะศรัทธาแต่
1: ไปถ่ายรูปหน้ากุฏิ
0: ไปถ่ายรูปหน้ากุฏิซึ่งพูดตรงๆก็แปลว่าเขาคิดถูกแล้วที่เขาเอาโต๊ะตัวนั้นออกนะถ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คหนิงเชื่อดิ
1: โต๊ะกลมตัวนั้นเนี่ยนะพี่หยัน
0: มันจะกลายเป็นหมุดหมายที่คนอยากไปถ่ายรูปแล้วก็มันจะยิ่งเสื่อม
1: เลอะเทอะ
0: ใช่ป่ะมันอย่าเรียกว่าเสื่อมเลยมันจะยิ่งสะเทือนใจหรือแทงใจทุกครั้งที่เราเห็นนะเพราะมันเป็นแบบออบเจกต์ออฟอะไรบางอย่างที่มัน
1: ตรงวงในที่คุยกันนะบอกว่าเดี๋ยวมีอีกวัดนึงวัดดังมากด้วยยังมีอีกวัด
0: ไม่สักครู่คุณผู้ฟังเราก็ส่งเข้ามา
1: เหรอคะ
0: เขาไม่ได้พูดชื่อวัดแต่เขาพูดว่าแบบกำลังจะเคลียร์อีกวัดหนึ่งแถวอัมพวาอันนี้ก็ไม่รู
1: ้แปลว่าข้อมูลเดียวกัน
0: ข้อมูลเดียวกันมา
1: ใช
0: ่แต่พี่เป็นคนไม่เชี่ยวชาญด้านวัดเดี๋ยวต้องแอบถามนะคืออะไรนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ในเบื้องต้นก็คือถูกฝากขังไว้ก่อนนะครับสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะสมีโชติ
1: ค่ะแล้วก็สีกาเ
0: อก็คือไม่ให้ประกันตัวก่อน
1: เพราะว่าจะได้ไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับหลักฐานข้อมูลใดๆที่เรือนจำกลางสระบุรีนะคะ
0: ครับผมซึ่งก็น่าสนใจเขามีต้องจบแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ต้องจบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ที่เขาไปโพนิดาโพเขาสำรวจกันออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคำพูดที่ดีนะฮะที่เขาบอกว่าคนเสื่อมเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ นับถือศาสนาพุทธแต่ไม่นับถือ
1: พระ
0: ก็เป็น
1: ทุกคนค่ะเรายังนับถือศาสนานี้ได้แล้วก็ยึดมั่นในคำสอนได้นะคะ
0: คือเขาบอกว่าแบบ คนรุ่นใหม่นับถือพุทธแต่ไม่นับถือพระ
1: อย่าเสื่อมเพราะว่าเหตุการณ์ที่ใช้คำว่าปลาเน่าตัวเดียวแล้วให้มันเหม็นทั้งคลองอ่ะเพราะจริงๆแล้วในการนับถือศาสนาพุทธถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จริงเนี่ยยึดในหลักคำสอนนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดพระแค่ตัวแทนในการเผยแพร่คำสอนแต่ถ้าเราสามารถศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าได้โดยตรงนั่นแหละคือการนับถือที่ถูกต้องแล้ว
0: ครับก็เหมือนแพรรี่พูดไงฮะพระเป็นแค่ภาชนะแต่ผมเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าเรื่องนี้มหาเถรละสมาคมไม่ลุกขึ้นมาจัดการอย่างจริงจัง
1: เขาเงียบไปตั้งแต่ที่เราคุยกันที่จับกันเป็นกี่ท่านต่อกี่ท่านนะก็เห็นเงียบ
0: ผมว่าถ้ามหาเถรไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรจริงจังก็จะพังได้ทั้งระบบเหมือนกันกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทำให้คนเห็นว่ามันยุติธรรมอย่างจริงจังก็จะพังได้ทั้งระบบอย่างที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงไม่ได้ขู่นะผมเชื่อแบบนั้นจริงหนิง
1: และพี่อันก็ยังคงจะพูดต่อไปเพราะเราจะไม่ยอมจำนนให้กับสิ่งนี้
0: ผมขอแค่ผมแค่อยากได้ความเท่ายุติธรรมแค่นั้นเองฮะอ่ะโอเคครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
1: พี่อันพอกว่านี
0: ้อ่ะหมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีปณิตาและทุกคนบายบายครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: หมออย่าเสียงดังไปนะมีวิธีสังเกตตกขาวไหมอะว่าแบบไหนมันปกติ
3: กระซิบทำไมคะพี่ด้าปกติตกขาวจะใสหรือว่าขาวแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่คันค่ะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวเทาหรือว่ามีกลิ่นคาวปลาคนเป็นก้อนหรือมีเลือดปนนอกรอบเดือนร่วมกับคันแสบเจ็บเวลาที่ปัสสาวะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะอาจเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรียเสียสมดุลจะได้รักษาให้ตรงสาเหตุค่ะไม่ต้องเขินนะคะสังเกตตัวเองแบบนี้ดีแล้ว
4: เขินเลยอะหมอแค่ถามให้เพื่อนเฉยๆอะ
3: เพื่อนเป็นหม
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
0: อย่าลืมนะครับเคาน์เตอร์เพนชวนพวกเราทุกคนแล้วนะสู้ลุยต่อนะครับอย่ากลัวครับเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่คือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดพร้อมดึงศิลปินหนุ่มเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนเพราะเจฟซาเตอร์เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับใช้ชีวิตเต็มที่งานดนตรีการแสดงซึ่งผ่านความทุ่มเทความเหนื่อยล้าออกกำลังกายดูแลตัวเองใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักและแน่นอนเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างที่มันอยู่ตรงหน้าเพื่อมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างเต็มที่จริงๆทั้งคอนเสิร์ตงานแสดงซึ่งนี่คือภาพสะท้อนที่ดีของคนรุ่นใหม่เลยจริงๆนะครับเคาน์เตอร์เพนครับพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายครับเพื่อเดินหน้าสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้และเคาน์เตอร์เพนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่อย่างไม่ต้องกลัวอะไรครับกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะครับ
2: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึงมาต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
7: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
6: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty.com จบที่ File and
3: File Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
5: โดย
7: เก่ง
8: ใครเก่งอ่ะ
7: ไม่ใช่แก
8: เอออยู่แล้วแ
7: หละอยู่แล้วพี่อ้อยสิ
8: เธอเขาเกินคำว่าเก่งไปเยอะมาก
7: ต้องชื่นชมเขาหน่อยปมมือปมมือ
8: เกินคำว่าเก่งไปเยอะมากฉันอึ้งเลยฉันทึ่ง
7: ไม่มีช่วงแบบว่าเดทแอร์เลยสมูทเขาเรียกเป็นอัลตร้าสมูทมาก
8: ๆอะไรนะขออีกที
7: อย่าให้ย้ำภาษาอังกฤษบ่อย
8: ก็แหมเธอถนัดอยู่แล้วไง
7: เธอแหละม้วนลิ้นเก่งกว่าฉันอีก
8: ฉันก็ได้แค่ม้วนไปอย่างนั้นแหละเธอเธอจะเอาอะไรกับฉัน
7: เราสองคนก็ไปบอกว่าช่วยดูแลคุณผู้ฟังหน้างาน
8: เราก็ไปป่วนหน้างาน
7: เสร็จแล้วพอเข้าไปในงานโอ้แม่เจ้าโอ้พี่อ้อยบอกว่ายืนหนึ่งมาก
8: มากมากเอายืนหนึ่งเขายืนคนเดียวอย
7: ู่
8: แล้ว
7: มันสแตนด์เอาเนาะเขายืนหนึ่งมากมากอะชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งไหมได้ไหม
8: เกิน
7: เกินเหรอก็คือชั่วโมงกว่าเอาอยู่มาก
8: เอาอยู่จริงๆคุณผู้ฟัง
7: แล้วสนุกด้วย
8: จริง
7: ๆวายใครไม่ได้ไปดูวาย
8: คือมันมีความจริงๆพี่อ้อยเป็นคนตลกนะจริง
7: ๆเอออะ
8: แต่พี่อ้อยเขาบอกว่าพี่ไม่ได้ตลกอะไรเลยแต่จริงๆพี่อ้อยเป็นคนตลก
7: สอดแทรกเข้ามาแบบว่าขำตลอดเลย
8: ขำนะคะ
7: แล้วได้แขกรับเชิญดีๆมาด้วย
8: โอ้โห
7: ต้นหอมกับ
8: นันเน็ก
7: สองคนนี้ก็โอ้ย
8: ก็คือมีความแบบ
7: อย่างฮาเนาะ
8: เออ
7: โอ้มาเพิ่มความฮาความสนุกเข้าไปอีก
8: คือแต่ละคนก็จะมีความแบบเฉพาะตัวเอาจริง
7: แต่คุณผู้ฟังที่ไปนะเขาบอกว่าร้องไห้แต่20นาทีแรกคือมันสะกิดใจเขาเนาะประโยคแต่ละประโยคนะคำคมแต่ละคำนะ
8: คือแต่ละคนอ่ะจะมีความสะกิดต่อมก็คนละแบบ
7: บาดลึกมากอ่ะ
8: ใช่
7: โดนกรีดหัวใจอ่ะพี่อ้อยกรีดเข้าไป
8: ก็เหมือนสตังบอกไงคนที่คนก็รู้ว่าคม
7: เออพอกรีดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะตอนท้ายเขาก็ไปฮิวใจด้วยการกอดก
8: ัน
7: น้ำตาคุณต้องฟังอ่ะผมเดินไปเจอ
8: เป็นไงอ่ะ
7: น้ำตาไหลออกมาเช็ดออกมาอ๋อหล่อแม่โอเคกับย้อยฟูมไฟอ่ะ
8: ฟูมไฟมาก
7: โอ้ตาย
8: นะคะก็เก็บความรู้สึกดีๆโมเมนต์ดีๆเอาไว้นะคะ
7: ปิดท้ายลืมพูดอีกนิดนึงปิดท้ายที่สแตมป์ออกมาด้วยเรื่องราวของเพลงเนาะ
8: ใช่
7: พี่อ้อยเป็นดีเจมา33ปีไงเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องราวของเพลงที่แบบว่าเล่าเรื่องราวของชีวิต
8: แล้วเขาแต่งเพลง
7: แต่เพลงสดบนเวทีให้พี่อ้อยแบบที่ว่าพี่อ้อยได้ยิงคำคมสดอ่ะเข้ากันไปกับดนตรีทั้งน้องเขา
8: ใช่แล้วทุกคนก็คือคาดหวังว่าแบบพี่อ้อยร้องเพลงแน่เลย
7: ไม่ใช่แต่พี่อ้อยยิงคำสดออกมาเป็นเพลง
8: พี่อ้อยบอกเก็บไมค์ไปจ้ะ
7: คือโอ้โหเป็นการยิงคำคมเยอะมากจนฟังไม่ทันอ่ะปุ๊ชปุ๊ชปุ๊ชปุ๊ชเนี่ย
8: เอางี้ถ้าเธอจดเลคเชอร์เธอไม่ทันจนพูดเลยไปตามเก็บเอาทีหลัง
7: ทำไมรอบแรกไม่ได้กอดบ้างคะ
8: อ๋อเหรอ
7: กอดสิก็พี่พูดถึงคนรอบแรกนะ
8: เ
7: ขาพี่เป้ไปดูรอบแรก
8: ใช่ๆ
7: เสร็จแล้วเขามันต้องเป็นบัตรในส่วนของ VIP ไงที่เขาจะได้รับกอด
8: ใช่ค่ะ
7: แต่รอบสองพี่เป้ไม่ได้ดูนะไม่รู้รอบสองเขา
8: ก็กอดเหมือนกัน
7: เขาลงไปกอดทีละคนเลยเหรอ
8: ก็กอดเหมือนกันแหละเราก็ไม่ได้ดูรอบทุ่มหนึ่งไงเราดูรอบแบบ
7: น่าจะเป็นโซน VIP หรืออะไรของเขาแน่
8: ใช่ค่ะก็เอางี้เดี๋ยวหมอชดเชยไหมล่ะพี่กอดพี่เป้เอา
7: หน้างานเป้ก็กอดไปหลายคนแล้วนะ
8: ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ค่อยเจอที่ไหนก็ค่อยวิ่งเข้าไปก
7: อดได้เลยสบายมาก
8: ใช่ไหม
7: เป้พร้อมให้กอด
8: ไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวเน
7: า
8: ะ
7: ตอนตีแบตเสร็จเหงื่อเต็มก็กอดได้
8: อาบน้ำก่อนดีกว่าเนาะเราพูดเลยอ่ะว่าเราอังเกียด
7: แต่ประโยคนี้น่ากลัวกว่า
8: อะไร
7: ยิงคำคมซะออกมาจากงานเนื้อยุ่ยหมดเลยพี
8: ่คนลุกเลยอ่ะถ้าอย่าพูดเนื้อยุ่ยมันเป็นเรื่องของฉัน
7: ก็น่าสินึกถึงครูเลยอ่ะ
8: นะคะอ่ะก็ได้ประทับใจกันไปเน
7: า
8: ะกับด
7: ี
8: เจพี่อ้อยวันสแตนด์อัพได้เอ็มพาร์ตี้ไปแบบเต็ม
7: ผมว่าพี่อ้อยมาได้สายนี้นี่คือครั้งแรกทำได้ดีขนาดนี้นะ
8: ใช่ค่ะ
7: ครั้งต่อไปผมว่าน่าจะแบบว่าสนุกขึ้น
8: มีครั้งต่อไปด้วย
7: โอ้ยผมการันต
8: ีเธอใช้คำว่ามีครั้งต่อไป
7: ผมการันตีเลย
8: ครั้งต่อไปสนุกขึ้นกว่าเด
7: ิ
8: ม
7: ไม่มีแน่มีแน่
8: จะไปถามพี่อ้อยเขาก่อนเราอย่าไปพูดอะไรอย่างน
7: ั้นอยากให้มี
8: ฉันก็อยากให้มี
7: ดีมาก
8: คุณผู้ฟังเองก็อยากให้มีนะคะถามพี่อ้อยก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ลองถามพี่อ้อยดู
7: คร
8: ับ แต่ว่าปีนี้บรรยากาศเดี๋ยวเขาไหว้พระจันทร์กันจ้ะ
7: ใช่ใช่ใช่
8: 25กันยายน
7: พอผมได้ขนมไหว้พระจันทร์มาแล้วจากคุณผู้ฟังเนี่ย
8: นะคะคุณผู้ฟังเป็นไงบ้างอะตลาดขนมไหว้พระจันทร์เขาคึกคักกันหรือเปล่านะคะที่ไหนยังไงไม่รู้นะแต่ว่าที่มาเลเซียมีรายงานนะคะว่าตลาดขนมไหว้พระจันทร์เริ่มคึกคักก่อนที่จะไปถึงเทศกาลนะคะบรรดาร้านเบเกอรี่โรงแรมภัตตาคารผู้ผลิตท้องถิ่นก็ทยอยกันเปิดตัวสินค้ารองรับความต้องการคือไม่ได้แค่ทานในครอบครัวแต่ว่ามอบเป็นของขวัญด้วยให้ญาติญาติเพื่อนๆคู่ค้าทางธุรกิจนะคะคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ในมาเลเซียถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันหยุดราชการแต่ว่าบรรดาตามร้านตามห้างย่านการค้าหลายๆที่เขาก็มักจะตกแต่งสถานที่นะพร้อมจัดจำหน่ายทั้งขนมไหว้พระจันทร์ทั้งโคมไฟแล้วก็สินค้าตามฤดูกาลคือต้องบอกว่าเป็นมากกว่าขนมหวานเป็นมากกว่าของหวานแต่ว่าความหมายมันก็มีก็คือมันหมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีให้กันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าผู้บริโภคในมาเลเซียก็ยังคงนิยมรสดั้งเดิมนะก็จะเป็นพวกแบบไส้เม็ดบัวถั่วแดงเธอชอบไส้อะไรอะ
7: ใส่ทุเรียนแน่จริงสิเอามาทุเรียนสิ
8: เออนั่นแหละไข่แดงเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบดั้งเดิมใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันผู้ผลิตก็พยายามดึงดูดคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะมีไส้ใหม่ๆมาเพิ่มกับมีไส้ช็อกโกแลตกาแฟคัสตาร์ดทุเรียนมูซังคิงนี่ไงแล้วก็รสชาติร่วมสมัยอื่นๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าปีนี้การแข่งขันก็ไม่ได้วัดกันเฉพาะรสชาติละแต่ว่ารวมไปถึงการออกแบบเรื่องของบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างงี้ด้วยนะที่แบบว่าเอากลับมาใช้ซ้ำได้อ่ะ
7: อันนี้เป็นเรื่องดี
8: การเล่าเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านทางขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็การขายผ่านทางออนไลน์ด้วยนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเงินออมค่ะเงินออมของคุณเติบโตได้กว่าเดิมนะคะด้วยหุ้นกู
7: ้
8: เป็นอีกทางเลือกใหม่แทนเงินฝากนะคะโดยทั่วไปอ่ะหุ้นกู้คุณภาพดีหรือระดับ investment grade มีโอกาสให้ผลตอบแทนประมาณ 2-5% ต่อปีนะคะที่ธนาคาร CIMB ไทยนะที่มีให้เลือกครบเลยค่ะทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองผ่านแอป CIMB ไทยเพียงคุณโหลดแอปนะคะเปิดบัญชีเงินฝากเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนก็เริ่มลงทุนได้แล้วและในแอปอ่ะเขายังมีฟีเจอร์ CIMB My Bond นะคะที่ว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงของนักลงทุนหุ้นกู้ก็คือเอาไว้เช็คทุกการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ที่คุณถืออยู่เนี่ยได้ง่ายๆโดยข้อมูลจะแสดงบนแอปอัตโนมัติเมื่อหุ้นกู้เข้าพอร์ตพร้อมข้อมูลหุ้นกู้เชิงลึกครบถ้วนที่สุดในตลาดนะคะที่สำคัญฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ที่แอป CIMB ไทยเท่านั้นค่ะติดตามภาพรวมพอร์ตพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้ทั้งหมดที่ฝากเอาไว้กับธนาคารสรุปข้อมูลสำคัญในหน้าจอเดียวนะคะติดตามได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นจากการลงทุนเห็นภาพรวมรายได้ทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะปฏิทินแจ้งเตือนหุ้นกู้ครบกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็วันคืนเงินต้นใช้งานง่ายมากๆคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่ามันครบมากจริงนะคะแล้วก็จบในแอปเดียวเริ่มต้นให้เงินทำงานมากกว่าเดิมได้ตั้งแต่วันนี้กับธนาคาร CIMB ไทยนะคะคุณผู้ฟังลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com นะคะหรือว่าลองสอบถามก็ได้โทรไปที่เบอร์026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ
7: ครับจัดไปครับ

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ชื่อเพลงว่าไม่ชวนนะฮะจากมิวมิวไหนมิวมีอยู่สวัสดีกันตอนเช้าๆนะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะฮะกับพี่เป้ครับ8โมงจนถึง11โมงนะครับเป็นไงฮะเช้าวันจันทร์มันก็มีความหนืดๆอืดๆเอื่อยๆกันบ้างนะฮะบิดขี้เกียจไหมบิดขี้เกียจหน่อยยืดแต่ยืดสายหน่อยมันจะทำให้ดีขึ้นเอาจริงบิดไปบิดไปบิดพูดไปก็บิดไปด้วยครับ

ข้อความที่บอกว่าเมื่อวันเสาร์นั่งดูพี่อ้อยหลังพี่เป้แกว่าพอจบปุ๊บเนี่ยจะไปเดินขอถ่ายรูปแต่พี่เป้ลุกไปเร็วมากอดเข้าไปทางใต้เลยก็เสียดายจุกขอไปปวดเข้าห้องน้ำจนรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำก็เลยลุกเร็วไปหน่อยพอจบปุ๊บไปเลยนะผมนะโอ้แต่นะฮะขออภัยนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่แล้วว่ากันใหม่นะครับแล้วก็มาทักทายกันนะเหมือนเดิมตอนเจอกันหน้างานก็อยู่ด้วยกันเต็มๆที่เลยนะเออนะครับอ่ะวันนี้วันเช้าวันจันทร์นะครับหลายคนก็รู้สึกแบบว่าเออเนาะมันหนืดหนืดอืดอืดแบบนี้แหละนะครับก็อยากจะได้เพลงที่แบบว่าปลุกเราอารมณ์หน่อยครับพี่เป้ครับปลุกเราอารมณ์หน่อยผมว่าเพลงนี้น่าจะช่วยให้เราสดชื่นได้เสมอๆนะเปิดทีไรก็รู้สึกสดชื่นน่ะใช่ไหมอ่ะปล่อย BNK ให้กับพวกเราได้สดชื่นไปด้วยกันป้ายกับคุกกี้เสียงไทยแบบนี้

ิ่งที่ผมจะตั้งโจทย์ต่อไปนี้นะครับคุณผู้ฟังห้ามไปเสิร์ชหาข้อมูลใดๆนะฮะเพราะว่าคำตอบที่จะให้ผมอันเนี้ยจะถูกจะผิดยังไงผมก็จะได้ด้อมหาผู้โชคดีโอเคไหมไม่ต้องไปเสิร์ชนะ

ยิงคำถามแล้วนะฮะคำถามมีอยู่ว่ากีฬาอะไรที่ช่วยยืดอายุไขและทำให้อายุยืนที่สุดเอาแค่นี้เลยไม่ต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลนะลองนึกเล่นเล่นนึกเล่นเล่นว่ามันคืออะไรแล้วก็ส่งมานะฮะถูกผิดไม่ว่ากันนะฮะพี่เป้จะแนะนำหาผู้โชคดีทั้งหมดรวมกันนี่แหละนะครับไม่สนว่าใครจะตอบถูกหรือตอบผิดลองคิดเล่นๆดูแล้วก็ให้เหตุผลมากีฬาประเภทไหนนะครับที่ช่วยยืดอายุไขแล้วก็ทำให้อายุยืนที่สุดเอาแค่นี้เลยขอเหตุผลด้วยนะฮะหมายส่งมาเร็วจังเลยว่าโยคะว่ายน้ำข่าวอ่ะลองดูให้เหตุผลมาสักหน่อยก็ดีว่าทำไมต้องเป็นกีฬาประเภทไหนอย่างที่บอกว่าว่ายน้ำค่ะเพราะว่าออกกำลังกายได้ทุกสัดส่วนเลยก็ว่ายน้ำนี่ว่ายเสร็จแล้วหุ่นดีมากเลยนะ

น่าตีข้อความนี้มากกระโดดยางครับพี่เพราะว่ายางมันยืดพอมันยืดขึ้นเลยอายุยืนเงี้ยเหรอว้ายโอ้คนคิดว่าวิ่งกันเยอะมากเลยนะฮะ

แบดมินตันค่ะเล่นไปกรี๊ดไปสนุกเทนนิสก็ตามมาด้วยนะฮะเขาบอกว่าเทนนิสนี่ได้บริหารทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจนะครับพี่เป้เล่นเป็นคู่ค่ะยิ่งถ้าเกิดเทรนเนอร์หรือว่าครูที่สอนนะหล่อๆกระชุ่มกระชวยแล้วค่ะ

0: ข้อความนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาผู้สูงวัยชอบเล่นเป็นตัววัดรำไทยเก๊กขอเสนอรำไทยเก๊กค่ะก็น่าจะยืดยืนนะคะโอ้รำไทยเก๊กก็ดีต่อผู้สูงวัยนะฮะแต่ยืดยืนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวฟังเฉลยกัน
1: คอนเน็กสู่การฟังกรีนเวฟเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: สงสัยช่วงนี้พักผ่อนน้อยอ่ะเหนื่อยง่ายง่วงล้ายังไงไม่รู้อ่ะน้องหมอ
2: ถ้าเหนื่อยผิดปกติอย่ามองข้ามนะคะพี่อ้อยเพราะโรคหัวใจของผู้หญิงบางคนอาจแสดงอาการไม่ชัดเจนจนถูกเข้าใจว่าเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยหรือว่ากรดไหลย้อนเพราะไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงเหมือนผู้ชายแต่จะเหนื่อยแน่นหน้าอกอ่อนเพลียหายใจไม่อิ่มปวดร้าวบริเวณหลังแขนแล้วก็ไหลได้บางทีมีใจสั่นเหงื่อแตกร่วมด้วยค่ะที่สำคัญความเสี่ยงในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นตามอายุและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยค่ะพี่อ้อย
4: โอ้โหนี่จากที่ง่วงอยู่เนี่ยน้องหมอทำพี่อ้อยตื่นเลยนะคะ

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านสองทอสองครั้งที่3
5: โหงานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2 ปี
6: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอส

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
3: เกาะเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ด้ Drive your day
7: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: คุณมากนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะมีไปถึงกีฬาหมากรุกเลยนะเห็นคนนะคนเล่นอายุเขาก็ไม่น้อยนะพี่เป้นะแล้วเขาเล่นกันยาวด้วยนะน่าจะยืนยาวอยู่นะอายุเนี่ยนะครับก็หลากหลายมุมมองกันไปนะรำมวยไทยเก๊กหมากรุกต่อยมวยเดินวิ่งนะฮะเขาบอกว่าวิ่งนี่นะเหตุผลส่วนใหญ่นะบอกว่ามันได้รับอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยวิ่งยามเช้าน่าจะดีต่อสุขภาพนะอายุยืนยาวอ่ะก็หลากหลายเหตุผลกันไปส่วนใหญ่ก็วิ่งว่ายน้ำเนาะแบดมินตันเทนนิสนี่ไงแล้วก็มีมวยมาบ้างประปรายนะฮะเดินก็มีนะฮะโอ้ขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยกันดีกว่านะสรุปแล้วนะฮะกีฬาประเภทไหนนะครับที่อายุยืนยาวนานเหลือเกินเนี่ยนะครับผู้โชคดีของเรานะฮะตอบถูกไม่ถูกไม่ว่ากันนะฮะดูชัวร์ว่าเขาจะตอบอะไรสวัสดีครับคุณนน
1: ท์สวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดียินดีด้วยนะครับได้แล้วนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแฮปปี้แล้วล่ะเช้านี้เนาะโอเคปกติคุณนนท์นี่ออกกำลังกายบ้างไหมอ่ะ
1: ไม่ค่อยเลยครับออกกำลังกายที่สุดก็คือการล้างรถอะครับ
0: โอ้โหได้นิดนึงแต่ล้างรถมันก็เหนื่อยอยู่เนาะเออแต่ว่ามันก็นานๆทีแต่ก็ถ้าได้ออกกำลังกายบ้างเป็นประจำอะไรผมว่าจะดีมากๆนะฮะสำหรับชีวิตลองหาเวลาดูนะครับนะฮะ
1: อยาก
0: เออนะก็ด้วยภาระหน้าที่เนาะผมก็เข้าใจนะฮะแต่ก็ลองดูหาเวลาให้ได้กันละกันนะครับแต่ว่าวันนี้ลองทายดูสิว่าอย่างที่เขาวิจัยกันออกมานะฮะกีฬาอะไรที่ช่วยยืดอายุขัยแล้วก็ทำให้อายุยืนยาวที่สุดครับคิดว่า
1: ผมคิดว่าเทนนิสครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: พอมันแวบแรกที่คิดมาในหัวก็เทนนิสเลยครับ
0: เป็นกีฬาที่นึกถึงอันแรกก่อนเลยเงี้ยเหรอโอ้เทนนิสเงี้ยเหรอเออไม่นึกถึงฟุตบอลเหรอ
1: ไม่เลยครับ
0: เออไม่ค่อยมีใครพูดถึงฟุตบอลเลยผมก็ดูจากข้อความเนี่ยที่ส่งมากันเนี่ยไม่ค่อยมีพูดถึงฟุตบอลนะโอเคผมจะมาไล่เรียงนะครับนี่คือ5อันดับกีฬาที่ช่วยยืดอายุขัยนะครับแล้วก็ทำให้อายุยืนที่สุดนะครับอันดับ5เป็นว่ายน้ำครับ5ว่ายน้ำนะครับช่วยเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.4 ปีนะฮะเพราะว่าเป็นการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วก็แรงพยุงจากน้ำช่วยลดแรงกระแทกได้ดีอันดับ4เป็นปั่นจักรยานระวังช่วยเพิ่มอายุขัยเฉลี่ย 3.7 ปีนะฮะเป็นเรื่องของคาร์ดิโอช่วยบริหารหัวใจแล้วก็ปอดโดยที่ไม่มีการกระแทกข้อต่อใดๆอันดับ3เป็นฟุตบอลครับฟุตบอลเพิ่มช่วยอายุไขเนี่ย 4.7 ปีนะฮะได้ฝึกความฟิตได้วิ่งเป็นทีมแล้วก็ช่วยรับสมองจากการวางแผนอันดับ2เป็นแบดมินตันโอ้โหพี่เป๊ะกีฬาโปรดพี่เป๊ะเลยช่วยเพิ่มอายุไขเฉลี่ย 6.2 ปีนะฮะช่วยให้แข็งหัวใจแข็งแรงนะฮะฝึกความคล่องตัวแล้วก็ได้เล่นร่วมกับเพื่อนๆฝูงเนี่ยนะฮะมันก็มีความสุขสนุกกันไปอันดับ1เป็นเทนนิสครับตอบถูกเฉยๆเลยเทนนิสครับผมเทนนิสนี่ช่วยเพิ่มอายุขัยเฉลี่ย 9.7 ปีนะฮะเพราะว่าใช้ร่างกายทุกส่วนเคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็ได้เข้าสังคมด้วยเขาว่ากันอย่างนี้นะฮะเก่งมากคุณนนท์เก่งมากอันหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: ใกล้กันยิ่งหวั่นไหวครับ
0: ได้เลยช่วงนี้ใกล้ใครครับ
1: ใกล้แต่ลูกอะครับ
0: โอเคงั้นใกล้ลูกยิ่งเหนื่อยไหวเนาะโอเคครับน่าจะเป็นเหนื่อยไหวมากกว่าขอบคุณครับยินดีนะฮะครับผมโอ้โหขอบคุณที่ร่วมสรุปกันนะคุณผู้ฟังนะฮะพี่เป้ก็เริ่มขยับไปเล่นเทนนิสด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่แบดมินตันก็พอแล้วล่ะนะฮะช่วยเพิ่มอายุขัยต้อง 6-6.2 ปีเดี๋ยวถ้าเกิดไปเทนนิสอีกจะยืนยาวไปกว่านี้ 9.7 ปีไม่ไหวเอาพอดีพอละ เลือกกีฬาที่ชอบนะฮะเราเล่นกีฬาแล้วมันเหมาะกับเราอะไรเงี้ยผมว่าได้หมดเลยฮะเพื่อการออกกำลังกายมันดีต่อสุขภาพนะฮะคุณผู้ฟังลองดูครับใครที่ยังไม่เคยลองออกกำลังกายลองหาเวลาดูลองคิดซะว่าการออกกำลังกายเป็นงานอย่างหนึ่งของเรานี่ไงมันจะหาเวลาไปเล่นได้นะครับทิปอัพทูมารับบริการรถไซส์ฟรีที่ทิปอินชัวร์ครับบลูพาสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทขอบคุณมากๆครับ

0: ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเรามีถุงขยะที่แบบว่าไม่ขาดง่ายแบบเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแถมยังมีความแบบกลิ่นหอมกลบกลิ่นขยะได้อีกโอ้โหอันนี้เพอร์เฟคเลยเนาะกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับตามสโลแกนเขาเลยครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูนี่นะครับตอนนี้เขาเปิดตัวระบบสมาชิกด้วยนะครับกับแชมเปี้ยนคลับเป็นคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนนะครับที่จะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่านะครับแบบจัดเต็มแค่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เอามาสะสมคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ได้หมดนะครับทั้งช่องทางของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Office Shop นะครับ Official Shop นะครับใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop เนี่ยได้หมดนะครับรวมถึงผ่านช่องทางขายของ Champion เองนะครับที่ www.championbags.com นะครับหรือสั่งซื้อทาง LINE OA ของถุงขยะแชมเปี้ยนแอดไลน์ด่วนได้เลยนะครับที่ @championbags นะครับ bags มี s นะครับห้ามพลาด นะครับคุณผู้ฟังพอเราสมัครสมาชิกวันนี้ใช่ไหมสมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนเป็นไงล่ะแล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทโอ้โหแล้วก็ทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้เอากลับไปช็อปต่อได้ทันทีอีกโอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนั่นเองนะครับย้ำนะฮะนี่คือความคุ้มค่าสมัครได้เลยที่ LINE OA นะฮะแอดมีแอดนะแอด Champion Bags Bag มี S ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่ารีบโหลดแล้วก็รีบไปสะสมคะแนนนะฮะกับ Champion Club ซะเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมดีๆ ด้วยกิจกรรมดีๆกับใครกับบิลกินเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวพี่เป้รู้ข่าวปั๊บนะฮะจะมากระซิบเมาข่าวให้ได้รู้ก่อนใครเลยก็แล้วกันนะครับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่อ

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaYou Papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozpan
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozpan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ทุกบ้านมี The Bagที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดิ
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอริซานันเดย์ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึมมาต้องเฮลทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
8: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
7: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
9: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัวร์

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 1 2 3 go
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี Green
3: News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: เกาหลีอันจองอ่ะ
5: เอาทำไมไปทางนั้นน่ะ
4: ไม่ได้เหรอ
5: ก็ได้อยู่แต่ว่าแอบงงนิดหน่อยว่าเอ๊อยู่ดีๆไปทางนั้นเน
4: า
5: ะ
4: จะมีการตลาดเกาหลีกังกุงอ
5: ่
4: ะ
5: อ๋อ
4: วันที่19 20กันยา
5: ใครก็ได้ปิดไมค์เขาที
4: ไม่มีใครปิดได
5: ้
4: ทุกอย่างอยู่ในมือฉัน
5: อ๋อเขาเป็นคนควบคุมแล้วฉันลืมไปเดี๋ยวอีกหน่อยฉันต้องเป็นข้ามไปนั่งฝั่งนู้นแล้ว
4: ไม่ได้ทีบดอกเลยนะ
5: จะได้แบบว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้เอามือเอื้อมไปปิดไมค์ทัน
4: ตลาดเกาหลีกลางกรุง
5: อ๋อเกาหลีอันยอง
4: มันจะมีตลาดเกาหลีกลางกรุง19-20กันย
5: าน
4: ะที่ Gallery Art Exist
5: ไม่ไปแล้วพี่ตอนแรกตั้งใจฟังแล้วอยากจะไปตอนนี้ไม่ไปแล้ว
4: ไปเออใครสนใจอะไรชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับเกาหลีนะเออเขาก็จัดงานอะไรอย่างงี้ไงผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะเป็นการตลาดเกาหลีกลางกรุงอะไรอย่างงี
5: ้มีเป้เกาหลีปะล่ะ
4: เป้ไงเดี๋ยวเป้ไปเดินแถวนั้นก็บรรยากาศได้พอดีเอาปากลงมาเดี๋ยวนี้ทำไมต้องเจอปากขึ้นไปขนาดนั้น
5: มันเกินคำว่าเบะปากแล้วอะนะคะอ่ะติดตามกันนะคะเรื่องนี้ตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นปัญหาของหลายๆประเทศทั่วโลกอะนะคะว่าแบบแต่งงานไหมอะเธอ
4: หืมชวนให้แต่งงานเหรอ
5: มีลูกปล่าม
4: ันอ๋อคนเกิดใหม่มันน้อยใช่ไหม
5: มันไม่ค่อยแล้วไงนะคะวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายนะคะอ่ะสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นเข้าไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ก็คืออายุระหว่าง18-34ปีจำนวน 11,000 คนนะคะคนในกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกเลยนับจากที่เขามีการสำรวจถ้าเป็นกลุ่มเพศชายที่ยังโสดอยู่นะคะตั้งใจที่จะแต่งงานในอนาคตนะอยู่ที่ 75.1% ฟังดูมันก็เอ้ยมันก็เกินครึ่งมาเยอะเหมือนกันนี่แต่ว่ามันเป็นจำนวนที่ลดลงนะจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนถ้าเป็นกลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดอยู่นะคะมีความสนใจที่แบบจะแบบตั้งใจจะแต่งงานอะไรเงี้ยอยู่ที่ 77.8% ลดลงเหมือนกันจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่แบบไม่เห็นถึงประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะจาก 35.3% เป็น 42.8% นะคะขณะที่สาวโสดก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแหละจาก 28.3% เป็น 36% ทีนี้เขาก็ถามถึงเรื่องของการแบบสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วจะคาดหวังว่าจะมีลูกตามจำนวนที่แบบต้องการหรือว่าแบบแพลนๆอะไรอย่างเงี้ยไว้หรือเปล่านะคะปรากฏว่ามีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่อยากจะมีลูกอ่ะ
4: นี่แหละน่ากลัวเน
5: า
4: ะ
5: ซึ่งผลสำรวจที่ได้มานี้นะคะทางสถาบันวิจัยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปวิเคราะห์กันเพิ่มเพื่อที่จะวางแผนระยะยาวนะคะเพราะถ้าเกิดว่าชาวญี่ปุ่นมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือว่าไม่วางแผนที่จะมีลูกเลยอ่ะเดี๋ยวผลกระทบที่ตามมาก็คือเกิดปัญหาเรื่องของประชากรแน่
4: ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะหลายประเทศนะ
5: บ้านเราก็ด้วยแหละ
4: บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็สังคมผู้สูงวัยมากเหมือนกันนะ
5: ก็เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วอ่ะนะคะ
4: ก็ลองดูกันไป
5: หมายถึงว่า องแต่งงานดูหรือว่าลองมีลูกดูดี
4: ไปดูกันก่อนดู
5: กันเฉยๆมันไม่เกิดอะไร
4: ดูกันก่อนว่าเอ
5: ๊ะมันแบบต่างคนต่างดูอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไง
4: รอดไม่รอดรอดไม่รอดดูก่อนมั้ย
5: คือแบบเออมันหลายปัจจัยไงแบบเศรษฐกิจเอ่ยนู่นนี่รู้สึกถึงความไม่มั่นคงในอนาคตมันไม่มีอะไรที่แบบเป็นการันตีได้เลยว่าเอ้ยเราจะแบบอะไรเงี้ย
4: พอยุคนี้พอมีบุตร1คนโอ้ค่าใช้จ่ายตามมาเยอะมากเลยนะ
5: ใช่ก็เคยถามเพื่อนเหมือนกันนะที่แบบเขามีลูกคนนึงอะไรเงี้ยบอกว่าเออมีแบบแพลนๆแบบ
4: หดไหมล่ะหดไหมล่ะ
5: ให้ไหมว่า
4: พอ
5: เอองี้เลย
4: ทุกคนก็บอกพอ
5: พอหยุด
4: ไม่ไหวแล้ว
5: ไม่ไหวจริงเขาว่างั้นนะเออ
4: โอ้ยมีคนเจอเราสองคนที่งานเมื่อวันเสาร์แล้วก็ฝากบอกว่
5: า
4: คุณต๊อกตัวเล็กๆน่ารักกับปุ๊กกระปิ๊กจังเลยค่ะ
5: อุ้ยขอพูดถูก
4: ปรับจูนความคิดใหม่ดีกว่าตัวเล็ก
5: ๆล้างความคิดเดิมออกไปให้หมดเงี้ย
4: น่าจะกระต๊อกกระแตกมากกว่า
5: เอ้ยมันก็ดูแบบกระปุกกระปิกไงกระต๊อกกระแตกก็ยังได้อยู
4: ่เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนความคิดเถอะ
5: ให้เวลาให้เวลาให้เวลาวันหนึ่งนะแล้วพรุ่งนี้เช้าลองส่งมาใหม่ Green
3: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes ดีเจเป้
4: คุณฟังวันนี้วันที่14กันยายนเนาะนะครับเนี่ยแป๊บๆเห็นป่ะครึ่งเดือนแล้วนะอีกแป๊บๆจะปลายปีแล้วเนี่ยเร็วๆนะฮะโอเค14กันยายนนะครับวันคเนศจตุรถีเออนะฮะเป็นวันขอพรที่ดีที่สุดในรอบปีคุณฟังนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ในการไหว้บูชาพระพิฆเนศนะครับแล้วก็จะได้ประทานพรแก่ผู้ที่ศรัทธาด้วยนะครับในวันนี้นะเป็นวันที่ดีที่สุดเขาบอกอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวการขอพรนะครับงั้นวันนี้ธีมเพลงพี่เป้เกี่ยวกับเรื่องของการขอด้วยครับคุณผู้ฟังขอไข่อ้ออ่างนี่แหละแล้วขออะไรกันบ้างนี่นะฮะตามเพลงเลยนะพี่เป้จะเริ่มจากเพลงนี้ก่อนจริงๆเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยเป็นของพี่ตุ๊กปิยดานะครับแต่นี่เอาเวอร์ชันนี้มาให้ฝากมาฝากให้ฟังงานของ To Become One ที่มีลุลารองไว้ขอจันครับ

เป็นเพลงเดียวกันนะครับแต่ว่าถ่ายทอดอารมณ์ได้ต่างกันความไพเราะก็เลยแบบว่าได้มาอีกคนละแบบนึงแล้วเนาะนี่คือขอจันนะครับเป็นเรื่องของการขอครับขอต่อไปขอจากศักดาพัทธสีมานะครับโอ้เพลงนี้เพราะมากด้วยขอเป็นคนดีของเธอครับเป้ก็ขอเป็นคนดีของคุณผู้ฟังได้ด้วยใช่ไหมครับ

มาถึงขอต่อไปนะครับขอนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยได้ฟังไปบ้างแล้วหรือยังนะครับเพลงนี้เพลงนี้จะเป็นเพลงของโดมจรุวัฒน์นั่นนะครับชื่อเพลงว่าขออนุญาตห่วงใยนะครับเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าสนใจนะครับ

เพราะไหมเพราะมากเนาะเพลงนี้นะครับก็เหมือนเขาบอกว่าตอนที่ทำเพลงนี้ออกมาเนี่ยก็คือดูจากลักษณะนิสัยของโดมด้วยแหละคือโดมจรุวัฒน์นี่เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบขี้เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำเพลงออกมาเป็นแบบขออนุญาตนะจะห่วงใยใครดีก็ขออนุญาตห่วงใยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนคาแรคเตอร์เขาเลยนะด้วยความขี้เกรงใจเนาะนะครับเรื่องของการขอครับมีอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้โอ้พิเศษมากๆนะครับมันเป็นเพลงอยู่ในโครงการหนึ่งนะครับที่ Green Wave เคยทำเอาไว้แล้วก็มีศิลปินหลายคนนะครับมาร่วมร้องในเพลงนี้ด้วยนะครับลองฟังดูแล้วลองรื้อฟื้นความทรงจำดูนะครับว่ามีเพลงในเพลงนี้มีใครร้องอยู่บ้าง

พลงนี้ก็เป็นเพลงโปรดอีกหลายๆคนเหมือนกันนะครับขอเป็นตัวเลือกเนาะจากกลานะครับคุณผู้ฟังเลือกเพลงขอคืนมาของต้าบอยสเกลอย่างเงี้ยโอ้ยเพลงนี้ดีนะอยากเปิดนะติดพระป่าเปิดบ่ได้เนาะเอาพี่แมวไปแทนก่อนแล้วกันได้ไหม9 โมงกว่าแล้วหลายคนบอกกาแฟต้องเข้าละขอเหมือนกันครับขอกาแฟแก้วหนึ่ง

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่คุณช่วยกันเลือกไว้นะฮะขอใจเธอคืนแล้วก่อนนั้นขอเริ่มใหม่จากอินคานะครับมากันที่ช่วงของดิวิทรักกันบ้างดีกว่านะครับหายไปอยู่พักนึงนะโทนี่หลิวคุณฟังกลับมาพร้อมกับเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าวันที่ฝนพรำลองฟังดูครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: การปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันนะครับกับธีมเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการขอนะฮะก็สืบเนื่องจากวันนี้วันที่14กันยายนเนาะเขาเรียกว่าวันคเนศจตุรถีนะครับเป็นวันขอพรที่ดีที่สุดในรอบปีนะครับกับพระพิฆเนศนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยเอาไล่แต่ละเพลงในเกี่ยวกับการขอเต็มไปหมดเลยปิดท้ายด้วยขอสุดท้ายที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกให้แล้วกันนะครับอึ๊บหญิงลีหญิงลีขอใจแล้วล่ะขอใจเธอแลกเบอร์โทร

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: อย่าลืมนะครับขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะโอ้มารีไซเคิลได้นะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเนาะ Green Wave ก็จะชวนให้คุณผู้ฟังได้สำรวจของที่บ้านแหละอะไรที่ใช้แล้วมันไม่ได้ใช้อีกแยกออกมารีไซเคิลได้ไหมส่งต่อพาร์ทเนอร์เราไหมนะครับเพราะว่ามูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดนะครับเราจะร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกันนะครับขยะนี่ถ้าเป็นขยะของเราแต่ปรากฏว่ามันเปลี่ยนเป็นมูลค่าความช่วยเหลือให้อีกหลายๆคนได้นะฮะกับ Green for Green Wave Share for Care Can to Care นะครับฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังลองสำรวจดูนะที่บ้านนะ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชั่งน้ำหนัก
2: Allwell เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมดื่มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
4: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา
7: ม ีชีสอีกไหม
8: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
9: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
10: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
9: ครบทุกภูมิภาค
10: ทั่วไทย
9: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
10: ครบทุกระดับราคา
9: ราคาหลักล้าน
10: ไปจนถึง
9: หลายร้อย
10: ล้านบาท
9: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
11: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
13: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
15: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
18: Club Inspire Day Club Inspire Day
19: ClubInspired.
17: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
19: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื
4: ้
19: อ
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: แป๊บๆนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้มาวันที่14แล้วเนาะ
7: ใช่
6: น
7: ี
6: ่ครึ่งเดือนกันยาแล้วนะเธอ
7: ก็แบบหลับตาปุ๊บเธอเหลือครึ่งเดือน
6: เวลาผ่านไปเร็วมากนะฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: อ่ะทำอะไรทันไหมเอาจริ ง
7: ไม่ทัน
6: ตอบแบบไม่คิดเลยว่าไม่ทัน
7: ไม่ทันไม่ทันจะทำอันเอา
6: แป๊บเนาะ
7: นะคะ
6: ตั้งหลักดีๆตั้งหลักดี
7: ๆตั้งหลักดีๆเพราะว่าบางทีแบบเสียหลักเหมือนกันนะก็ขอให้ตั้งหลักได้ไวๆแล้วก็ทำให้ทันตามที่เราได้วางแผนเอาไว้ก็ละกัน
6: ครับไม่ได้วางแผนน่ะ
7: หรอ
6: ทำเป็นวันต่อวันได้ไหม
7: เออก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ แพลนอะไรไม่ค่อยได
1: ้แพลนแล้วมันไม่ค่อยได้ทำเลยอ่ะ
7: พี่เช้าตอนมันตั้งใจอย่างนี้พอตกบ่ายมันไม่ได้อย่างนั้นนะ
1: เอาวันต่อวันแล้วกันเอาให้รอดก่อนเนาะ
7: ไม่แพลนแล้วนะคะแต่ว่าหลวมๆไม่หน่อยได้ไหมล่ะนะคะเผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถจะยืดหยุ่นได
1: ้คร
7: ับแต่ว่าเรื่องนี้อัปเดตกันหน่อยนะคะหลายคนอาจจะเห็นข้อมูลเนาะเกี่ยวเรื่องของการก่อตัวของระบบอากาศบริเวณแถวๆเวียดนามตอนบนซึ่งก็อาจจะทำให้มีความกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะพัฒนาเป็นพายุไหมเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือเปล่าก็มีการชี้แจงจากทางกรมอุตุนะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังเป็นหย่อมความกดอากาศอากาศต่ำกำลังแรงยังไม่พัฒนาเป็นพายุแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในตอนนี้แต่ว่าก็มันจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแหละเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะคะเขาบอกว่าข้อมูลจากแบบจำลองประเมินว่ามีโอกาสสูงที่จะยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขณะที่โอกาสพัฒนาเป็นพายุดิเพรสชันมีได้แต่จำกัดและโอกาสพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนก็ค่อนข้างต่ำนะคะแต่ว่ายังก็ตามเราก็คงจะต้องติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามประกาศจากทางกรมอุตุเป็นระยะก็ละกันเนื่องจากว่าทิศทางแล้วก็ความรุนแรงของระบบอากาศมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยถึงแม้ว่าศูนย์กลางของระบบจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่บ้านเราแต่ว่าพอระบบมันเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวแล้วก็อ่อนกำลังลงก็จะส่งผลให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บางพื้นที่อาจจะมีฝนเพิ่มมีเมฆมากบางแห่งฝนตกหนักเลยโดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมก็ต้องเฝ้าระวังทั้งปริมาณฝนแล้วก็ฝนตกสะสมฝนตกสะสมเนี่ยน่ากลัวเหมือนกัน
1: จริง
7: นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้เกิดแบบคือดินนะเนาะบางทีมันอุ้มน้ำอย่างไรนานๆหลายๆวันมาก
1: ๆพอมันปล่อยมาทีเนี่ยโอ้ถล่มลงมาเลยนะ
7: ดินโคลนถล่มหรืออะไรเงี้ยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างที่เราได้เห็นความรุนแรงนะคะแต่ที่แน่คือเมื่อเช้าเนี้ยหัวใจคอไม่ดีเลย
1: ทำไมอ่ะ
7: เอ้าฝนถล่มไงเลือกถล่มวันจันทร์ด้วยเช้าวันจันทร
1: ์นึกว่าดูตัวเองในกระจก
7: อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง เอากระจกออกให้หมดเลย
1: แล้วโด
7: ตื่นมาเนี่ยไม่ต้องส่อง
1: ไม่ต้องเจอแต่เมื่อคืนแล้วเธอ
7: เอาหรอ
1: เออเมื่อคืนแถวบ้านนี่คือแบบลงมาปุ้มปั้มปุ้มปั้มอย่าง
7: น
1: ี้เลย
7: นี่ไงแล้วก็แบบตื่นเช้ามาตายเช้าวันจันทร์ระทึกขวัญอีกแล้วฉันเออนะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักชั่วโมงนึง
1: ก็ดีขึ้น
7: ก็เบาค่ะ
1: ครับ Green
19: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

การกอดมันช่วยเติมเต็มจริงๆนะคุณผู้ฟังกอดใครก็ได้ฮะกอดคนที่รักนะฮะรักแบบพี่น้องรักแบบเพื่อนรักแบบคุณพ่อคุณแม่รักแบบแฟนเนี่ยนะฮะโอ้ยมันเหมือนการเติมพลังจริงๆนะฮะส่วนการเติมอีกเติมนึงเนี่ย เติมนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเติมดีเซลมีข่าวดีราชกิจจาเคาะลดราคาหน้าโรงกลั่นนะฮะ 2.40 บาทเริ่ม16กันยายนนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมเอาแล้วนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีสำหรับใครที่ได้เติมดีเซลนะฮะเขาเคาะลดราคาลงมานะครับก็ไม่รู้ว่าพอถึงหน้างานปั๊บจะเท่าไหร่นะฮะก็ตามลุ้นกันฮะ16กันยายนนี้ครับ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: วันนี้วันจันทร์นะคุณผู้ฟังเราก็รู้สึกว่าทายเพลงก็คงไม่อยากให้ยากมากเกินไปนัก เริ่มต้นสัปดาห์ให้มันดูฟลูหน่อยนะฮะเพลงวันนี้ไม่ยากไม่ยากนะฮะนี่คือเพลงอะไรป้ายโอ้โหง่ายไปไหมเนี่ย ต้องตอบให้ถูกนะโอเคส่งคำตอบกันครับ
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEAE Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฟวันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีด
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ชโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: เพลงโจทย์ของเราวันนี้นะครับเอาจริงๆก็คือง่ายแหละนะครับก็ตอบถูกกันแบบว่าโอ้หลากหลายมากข้อความนี้แบบว่าหนึ่งแน่นหนึ่งแน่นแต่มีตอบผิดบ้างนะปรับปลายปรับปลายนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วภาพรวมแล้วแม่ตอบกันได้ดีได้ถูกกันนะครับอ่ะฟังเฉลยเลยแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะมากนะฮะจาก 3DC เพลงนี้ชื่อเพลงว่าอย่าดีกับฉันเลยนะครับ

0: คุณที่ร่วมสนุกกันนะครับจะยากง่ายๆสลับกันไปเนาะง่ายก็ตอบได้ก็มีความสุขกันไป ตอบไม่ได้ก็จะหงุดหงิดกันบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นี่คืออย่าดีกับฉันเลย 3DC นะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วย Smiley Request
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: มีข่าวมาแล้วนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับเขาจะปล่อยให้เราได้สแกนยาวไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับสำหรับใครที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังปิดท้ายด้วยเพลงที่คุณเลือกไว้เนาะจากการที่ตอบถูกนะฮะเลือกเพลงของวิลเลียมงั้นปิดท้ายด้วยเพลงนี้แหละเดี๋ยวอยู่ต่อกับโบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน8 โมงเช้าแบบสดใสมีความสุขกันนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้ถึงแม้ว่าจะอากาศมันทึมๆแต่เราก็สดใสได้นะสู้ๆครับสวัสดีครับ

จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร

0: ได้ชี
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
2: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก
7: ่มินิวิต้าวอนมินิวิต้าวอน
8: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
7: มินิวิต้าวอน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: มินิวิต้าวันมินิวิต้าวัน
8: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
7: มินิวิต้าย
9: าชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
10: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
11: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
12: สวัสดีจ้าพี่โบ
11: สวัสดีฮะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกคุณผู้ฟังแล้วก็บอกพี่ต๊อกบอกช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆเน
12: าะ
11: ช่วงนี้ทั้งโควิดระบาดมีฟลูเอฟลูบีเยอะแยะมากมาย
12: นะคะ
11: แล้วก็เรียบร้อย
12: มี RSV มีอะไรแบบนี้ด้วย
11: ใช่แจ็คพอตซะเองจ้าม
12: ันก็เจ็บป่วยกันได้คนเรา มันไม่ได้หมายความว่าเธอแข็งแรงแข็งแกร่งเธอจะไม่เจ็บไม่ป่วยเลยบางท
11: ี
12: เรามันก็พ่ายแพ้บ้าง
11: มันก็ต้องพ่ายแพ้บ้างยิ่งเป็นหน้าฝนแบบนี้โอกาสที่มันจะติดก็สูงขึ
12: ้
11: น
12: ใช่แล้วนะคะไม่ไหวนะพี่โบ
11: ขอบคุณพี่ตอครับ
12: นะคะ
11: วันนี้ก็เลยขออนุญาตใส่หน้ากากมันอาจจะเสียงอู้อีนิดนึง
12: ได้อยู่ได้อยู
11: ่แต่เพื่อความปลอดภัยของพี่ต๊อกด้วย
12: ก็
11: แต่จริงๆเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ประมาณวันพุธรหัสแล
12: ้
11: วแล้วก็ทานยาหมอมาเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็ขอแบบมันดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่า
12: เออนิดหน่อย
11: เป็นช่วงแบบท้ายๆก็ขอแบบใส่หน้ากากอะไรให้มันแบบเอาไว้ให้ชัวร์ก่อนดีกว่า
12: เออนะคะก็เดี๋ยวพี่โบแบบจะไปรับฝุ่นรับเชื้อแล้วอะไรอย่างงี้ด้วยไงเดี๋ยวอาการจะแย่
11: เพราะความปลอดภัยของทุกคนนะครับ
12: นะคะมีใครที่ใช้แบบเส้นทางแถวๆแบบตักสินอะไรอย่างงี้บ้าง
11: ไม่ค่อยวิ่งเส้นนั้น
12: ไม่ค่อยได้ไปเหมือนกันนานๆจะไปท ที
11: ใช่ใช่ใช่แต่มีไปบ้างเวลาไปทำงาน
12: อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเอ๊สภาพการจราจรแถวแถวนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ราบรื่นดีไหม
11: ใครอยู่แถวตักสินรายงานเข้ามาหน่อยสิ
12: แถวแถวสะพานตักสินอะไรอย่างเงี้ยแถวแถวไอคอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันนิ่งไงค่ะหรือว่ามันอุ้มดีมากเลยค่ะอะไรอย
11: ่
12: างงี้ก็แจ้งกันก็ได้นะวันนี้กทมบอกว่าเขาเริ่มใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติหรือว่า adaptive control นะคะบริเวณสะพานตากสินและไอคอนสยามเห็นว่าตั้งแต่ช่วง6โมงเช้ามาแล้วนะคะไปแก้ปัญหาการจราจรติดขัดนะคะเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นจุดบรรจบของเส้นทางสำคัญระหว่างถนนเจริญนครสะพานตากสินแล้วก็ฝั่งสาทรนะคะบวกกับที่มีปริมาณรถเข้าออกห้างเยอะมากด้วยแหละแล้วก็มีคนเดินเท้าข้ามถนนหนาแน่นการบริหารจัดการก็ต้องคำนึงทั้งความคล่องตัวในการระบายรถแล้วก็ความปลอดภัยของคนเดินเท้าควบคู่กันนะคะ
11: ติดจริงตรงนั้น
12: อ
11: ะ
12: สำหรับระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติเขาบอกว่าจะดึงข้อมูลจากกล้องตรวจวัดปริมาณรถแบบเรียลไทม์มาประมวลผลเพื่อที่จะปรับจังหวะแล้วก็ระยะเวลาไฟจราจรให้มันสอดคล้องกับสภาพรถจริงในแต่ละทิศทาง
11: ดีจังนะคะใช้ได้จริงเนาะ
12: เชื่อมโยงสัญญาณไฟทั้งพื้นที่ให้มันทำงานสัมพันธ์กันเป็นโครงข่ายนะคะเพื่อลดการสะสมของรถไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะแยกใดแยกหนึ่งนะคะสำหรับประชาชนที่จะเดินทางผ่านเส้นทางนั้นก็เผื่อเวลาหน่อยแล้วก็ตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะรวมถึงเช็คภาพจากกล้อง CCTV ของกทม.ได้นะคะทางเว็บไซต์ BMA Traffic เพื่อจะได้วางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่มันแบบว่าอาจจะแบบค่อนข้างแบบสาหัสการอยู
11: ่ครับจริงๆช่วงนี้ก็จะเห็นหลายๆที่เขาเอาพวกแบบ AI เอาระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรมาช่วยกันเยอะขึ้นเน
12: า
11: ะ
12: ก็ต้องเอามาใช้ให้มันเรามีอยู่แล้วเอามาใช้มันเป็นประโยชน์แล้ว
11: จริงแล้วก็เห็นจุดรอรถอัจฉริยะเน
12: าะ
11: ก็มีการใช้หลายๆพื้นที่เหมือนกันซึ่งจริงๆก็ถ้ามันใช้ได้คือหลายๆประเทศมันใช้ได้ผลกันมาแล้วแหละถ้าเราใช้ได้จริงมันก็ดีเหมือนกันนะครับ
12: ใช่แล้วนะคะก็จะได้ให้มันพี่อยากให้มันมีความคล่องตัวบ้าง
11: จริงอยากให้มันเนาะจริงๆคือเราเข้าใจแหละว่ากรุงเทพมันติดจริง
12: ๆ
11: แต่อะไรที่มันช่วยได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเห็นผลจริงๆนะสำหรับคนใช้รถ
12: มันติดมันจะเป็นแบบเป็นล็อกเป็นแบบติดจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้เลยหรืออะไรเงี้ย
11: ส่งผลกันหมด
12: บางทีมันติดอะไรอะเธอก็ดูไม่มีอะไร
11: มันจะ fly effect มันไปติดตั้งแต่ตรงนู้นแล้วค่ะแล้วมันก็ยาวไปจนถึงตรงนี้นะคะ
12: พอเราผ่านไปมันก็ดูไม่มีอะไรนะพี่
11: จริงนะต้องมันมีทางด่วนบางเส้นเนี่ยที่โบขึ้นแล้วโบรู้สึกทำไมวิ่งตรงนี้มันติดทุกครั้งแล้วพอเลยจุดเนี้ยเลยทางลงเลยเนี้ยมันก็จะโล่งเลย
12: หรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงคอขวดแล้วรถมาสะสมแล้ว
11: ผมว่าก็ประมาณอย่างนั้น
12: บางทีอาจจะอันนี้ก็ไม่ยอมอันนี้ก็ไม่ให้ไปอันนี้ก็จุดการยึกกระยากันอยู่มันก็เกิดการติดขัด
11: คือมันไม่ได้มีจุดที่จอดติดแบบติดแงกไงแต่ว่าทำไมมันความรู้สึกมันแงกขนาดนั้นก็ไม่รู้เน
12: า
11: ะแปลกดี
12: ก็แก้กันไปทีละ
11: แต่ทุกวันนี้รถวิ่งไหลทางก็ยังเห็นกันอยู่นะครับ
12: ก็ยังมีอยู่นะ
11: วิ่งเป็นปกติเลย
12: จริงอ่ะ
11: อันตรายมากและจนตอนนี้เคยมาคุยกันว่าจริงๆการวิ่งไหลทางมันผิดหรือมันถูกอ่ะเพราะมันวิ่งจนเป็นปกติไปแล้วอ่ะพี่ต๊อก
12: มันเป็นปกติที่มันไม่ถูกหรือเปล่า
11: ที่มันไม่ถูกใช่
12: คือถ้าตำรวจคุณตำรวจจราจรเขาเปิดให้วิ่งในช่วงเวลาพิเศษอ่ะอย่างน
11: ั้นเข้าใจได
12: ้
11: แต่ถ้าเราเปิดกันเอง
12: แต่คุณพี่เปิดเองคุณพี่
11: อันนี้เข้าใจไม่ได้
12: คุณพี่ไปเปิดเองแล้วคุณพี่บีบแต่คนที่เขาอยู่ในเลนที่ถูกแล้วไม่ได้นะคะ
11: แล้วบางทีเราขับปกติเนี่ยแล้วรถบีบแต่แล้วเราหันไปแบบอ่ะต้องให้ไปใช่ไหมขอโทษกับคัดคำอยู
12: ่เราเคยโดนบีบแต่นะ
11: ใช่
12: เราวิ่งอยู่ซ้ายสุดอะแต่ว่าเป็นช่องทางหลักที่ปกติ
11: วิ่งปกติของเรา
12: พี่เขาก็วิ่งไหลทางมา
11: ค
12: ุณพี่มาเร็ว
11: แล้วมันติดรถเรามันไปไม่ได้ใช่ไหม
12: ไม่ได้พี่แป้นเราก็อะไรพี่
11: รู้ไม่ได้พูดเท่านี้หรอกรู้แรงกว่านี้
12: ไม่ชอบคนรู้เยอะเลยอะ
11: แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องให้ใช่ป่ะเพราะเราก็ไม่รู้จะไปเถียงกับเขาทำไมอ่ะ
12: ก็ยังไม่ให้นะ
11: ผมเคยแกล้งเหมือนกันผมเคยทำแบบพี่ต๊อกอ่ะ
12: ขออภัยคุณพี่ด้วย
11: ก็คือนิ่งๆสักพักแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้คันเดียวมันต่ออีกยาวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายมันก็มีช่วงที่เขาก็ไปได้คือเราไม่ได้จะแกล้งหรอกแต่เราก็วิ่งให้เต็มเลนปกติของเราเราจะไม่ยอมชิดขวาให้เพื่อให้ซ้ายมันโล่งให้เขาวิ่งผ่านคือเราคือก็แกล้งนิดนึงก็ได
12: ้ไอ้หน่อยลองชิดซ้ายซะหน่อยสิอะไร
11: เนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกันถนนอีกกลายเป็นแบบเนาะวิ่งให้มันถูกกฎจราจรดีกว่า
12: ดีกว่านะพี่นะ
11: แต่ยอมรับว่าไม่ใช่ไม่เคยทำนะครับแต่สำหรับผมอะถ้าจะวิ่งไหลทางเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารถเสียงเดียวก็คือถ้าปวดท้องสุดๆเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลของผมเลยว่าขอกลับบ้านหรือไปให้ถึงที่หมายเข้าห้องน้ำให้เร็วที่สุดอะอันนั้นอาจจะขออนุญาตวิ่งไหลทาง
12: หรือว่าพี่เขาปวดท้อง
11: อ่ะถ้าผมก็พยายามจะคิดแบบนี้
12: ปวดท้องเป็น10คันเลยอ่ะ
11: นี่ไงปัญหา10 20คันเนี่ยจะ
12: ปวดท้อง
11: ภรรยาคลอดกันทั้งหมดก็ไม่ใช่ไง
12: นะคะให้มันถูกแล้วกันเนาะมันจะได้ปลอดภัยแหละเรื่องสำคัญที่สุดเลย
11: จริงครับ
12: นะคะอยู่กับพี่โบนะ
11: คุ
12: ณฟังฝากดูแลพี่โบด้วย
11: ครับผม
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
6: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: DJ playlist 55 minutes DJ Bo
1: DJ Bo มาแล้วนะครับคุณผู้ฟัง 11:00 นกับอีก 8 นาทีนะครับอยู่ด้วยกันนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับวันนี้อยู่กับโบ 11:00 นจนถึง 13:00 นจันทร์อังคารแล้วก็พุธแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับพูดคุยทักทายผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่บอก8 time ฟังฟินนะครับวันนี้ก็มีส่งข้อความเข้ามาหาเรากันตั้งแต่ยังไม่11โมงเลยด้วยซ้ำนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณมีประกาบอกสวัสดีดีเจโบแล้วก็คุณต็อกด้วยคุณปิยมาศบอกหายไวๆนะคะดีเจโบพักผ่อนเยอะๆนะครับคุณจันยาบอกพี่โบป่วยหายไวๆฮะอดเห็นหน้าน่ารักพี่โบเห็นอยู่ปิดหน้าอยู่นิดเดียวเองนะครับก็ช่วงนี้แบบเนาะมันไข้หวัดอะไรมันก็ระบาดกันนะเนาะคุณผู้ฟังอย่างที่เราคุยกันไว้อะไม่ได้เป็นโควิดนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นหวัดนี่แหละแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไปติดคนอื่นไงจริงๆมันช่วงท้ายๆแล้วแหละก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็จริงๆต้องไปถ่ายเฮียกับตีก็ไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่าช่วงโอ้โหวันนั้นมันซมเลยฮะแล้วก็ไปหาหมอก็รับยามาเรียบร้อยซึ่งจริงๆอาการดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็อยากให้มันแบบหายให้มันแบบรู้สึกว่ามันสดชื่น 100% ก่อนค่อยถอดหน้ากากเพราะช่วงนี้มันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อกันได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณทุกคำอวยพรมาเลยนะครับหลายๆคนบอกหายป่วยเร็วๆนะคะขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยละกันคุณพรณภานะฮะคุณพรณภาเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งเมนูอาหารเข้ามาแล้วเช้านี้เป็นคั่วกลิ้งปลาสบะหูเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นผสมกับอาหารใต้ๆอ่ะฮะคั่วกลิ้งปลาสบะบวกกับไก่บ้านทอดเกลือนะครับดูดีมากเลยคุณพรณภาทานให้อร่อยนะครับคุณแอปเปิลก็บอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่โบอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพี่ชายทานยาพักผ่อนเยอะๆขอบคุณครับก็ช่วงนี้ได้ยาได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้เลยนะครับผมฟังเสียงตัวเองนะเหมือนพูดไปแล้วมีเสียงฟืดฟาดฟืดฟาดคล้ายๆดาร์ธเวเดอร์เหมือนกันนะมาฟังแล้วถ้ารำคาญต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้สวมหน้ากากมาถัดรายการฮะ

เรื่องของการวิ่งฝั่งซ้ายนะครับเลนซ้ายเนี่ยไอจุดที่เขาห้ามวิ่งเนี่ยมีคนส่งข้อความมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะเหมือนเราไปเขี่ยถูกจุดนะหลายคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ขับรถมาดีๆแต่มีรถวิ่งไหลทางแล้วก็บีบแต่ใส่นะครับอย่างคุณสิริวัลย์บอกเป็นคนวิ่งเลนซ้ายที่ไม่ยอมให้ไหลทางวิ่งเลยค่ะไม่สนใจค่ะจะทำผิดมาเบียดเราแล้วให้เราไปเบียดทางขวาอีกมันไม่ใช่นะคะผมเข้าใจคุณสิริวัลย์เลยนะฮะบางทีผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเราผิดอะไรอ่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าก็แล้วแต่บางทีเราก็ไม่ได้ให้หรอกแต่เราก็ไม่ได้ไปบล็อกอ่ะถ้าเขาวิ่งได้ก็วิ่งไปก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปผสมโรงด้วยนะฮะก็นี่แหละครับเราไม่ต้องไปสนใจแล้วกันใครเขาจะขับรถยังไงขอแค่เราพยายามอยู่ในกฎในระเบียบดีที่สุดครับเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรื่องของคนอื่นก็เป็นให้เป็นเรื่องของเขาละกันนะครับให้เป็นหน้าที่ของพี่ตำรวจจราจรมาจัดการแทนนะครับส่วนคุณไพรินทร์เขาบอกว่าเคยเจอรถยนต์เนี่ยวิ่งบนฟุตบาทค่ะเดี๋ยวรถยนต์เลยเหรอเคยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์จักรยานซาเล้ง3ล้ออะไรยังเคยเห็นหูรถยนต์เลยเหรอฮะเขาบอกเส้นเมเจอร์รัชโยธินขาเข้าไปทางมอเกษตรค่ะเห็นแล้วอยากเห็นหน้าคนขับมากค่ะว่าเป็นคนประเภทไหนกันเอารถยนต์ขึ้นไปบินบนทางเท้าวิ่งได้เหรอทางเท้าตรงนั้นมันไม่ได้ใหญ่ไม่ใช่เหรอฮะมอเตอร์ไซค์เปล่าหลอดรถยนต์โหถ้ารถยนต์นี้โหดมากเลยนะฮะก็โอเคก็ใจเย็นนะฮะถ้ารู้สึกว่ามันรุนแรงจริงผมว่าไปแจ้งพี่ตำรวจดีกว่าเนาะอย่าจัดการกันเองเลยนะครับไม่งั้นก็จะทะเลาะเบาแว้งกันเปล่าๆแล้วก็จะมีเรื่องมีอะไรซึ่งจริงๆไม่ต้องให้แต่ละวันมันเสียกันไปทั้งคู่นะครับผมว่าตัวคนนั้นน่ะถ้าเขาทำขนาดนั้นแล้วเขาคงไม่รู้สึกหรอกว่ามันผิดนะครับแจ้งตำรวจหรือพี่ตำรวจจราจรน่าจะดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกๆฝ่ายด้วยนะครับผมมีหลายๆคนส่งมาเรื่องการขับรถใช้รถใช้ถนนเยอะเลยครับอย่างคุณวีรวัฒน์นี่ก็ส่งมาบอกว่าผมก็เพิ่งโดนชนมาเขาวิ่งไหลทางมาชนผมแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็วิ่งอยู่ทุกวันเขาจะผิดได้ยังไงงงเลยพี่โอเคถ้าเจอเหตุผลแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับผม

ป้าหมูกระปุกบอกฟังเสียงดีเจโบอู้อี้เนี่ยเลยแวะมาส่งกำลังใจในการจัดรายการให้หายไวๆนะคะฉันรักเธอขอบคุณป้าหมูกระปุกด้วยนะครับฉันรักเธอคุณเมสพีบอกถ้าไม่ได้ติดมาจากลูกก็ระวังไปติดลูกนะครับดีเจโบก็กลัวเหมือนกันฮะไม่ได้ติดจากลูกนะครับว่าภรรยาและก็ลูกเนี่ยปกติแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าไม่ค่อยสบายเนี่ยก็แยกห้องนอนเลยผมก็มานอนห้องข้างล่างนะครับก็พยายามแยกทุกอย่างให้มากที่สุดเพราะรู้ว่าโอ้โหมันป่วยมันทรมานเนาะแม่งก็จะวนกันอยู่ในบ้านนี่แหละขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกความเป็นห่วงด้วยนะครับผมมีคนส่งเมนูอาหารมาแล้วเหมือนกันนะเซซี่ส่งมาแล้วข้าวเหนียวหมูแผ่นกับโกโก้ถุงเย็น25 บาทค่ะกินให้อร่อยนะเซซี่จ๋าเมื่อกี้มีเยอะเลยเมื่อกี้เขาบอกที่วิ่งบนฟุตบาทอ่ะเขาบอกรถยนต์จริงๆนะคะบอกยี่ห้อรถมาด้วยเขาบอกว่าเส้นนั้นคือเขาเพิ่งปูพื้นใหม่ปรับภูมิทัศน์ใหม่อะค่ะฟุตบาทตรงนั้นจะกว้างแล้วก็โป่งมากจะกว้างและโป่งขนาดไหนก็ไม่ใช่ที่ให้รถไปวิ่งนะคะใช่ไหมคุณไพลินเข้าใจเลยนะครับก็จริงๆถ้าเจออย่างเงี้ยแจ้งตำรวจดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับไม่ต้องไปจัดการเองเนาะนะครับมีเมนูอะไรส่งมาอีกเนาะหายไปไหนแล้วเมนูนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาก่อนใครที่มีเมนูอาหารนะครับตอนนี้11 โมงกับอีก27 นาทีเที่ยงนี้กินอะไรดีส่งมาบอกกันหน่อยนะฮะไงคอนเสิร์ตผ่านไปแล้วแต่ว่าใครที่ไปดูมาแล้วยังลืมไม่ลงนะฮะคอนเสิร์ตเพลงกับพี่ป้อมเปโตยังวนเวียนอยู่ในหัวอยู่เลยและนี่ก็คือเธอปันใจครับผม

มาถึง Chilling Track นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับ Chilling Track เนี่ยมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาบอกว่าขอให้ดีเจวันนี้แล้วกันของงานจากอาร์มแชร์มาให้นะครับกับวันที่ฉันป่วยจริงๆเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โบก็ชอบมากแต่ว่าทุกครั้งที่อยากจะเปิดเนี่ยบางทีรู้สึกสปีดหรือว่าเพลงนี้มันช้าไปหรือเปล่าคือมันเป็นเพลงแบบจังหวะเนิบๆอ่ะนะคุณผู้ฟังฮะก็กลัวว่าแบบบางทีเราเปิดในช่วงเที่ยงๆเงี้ยที่คนกําลังแบบคึกคักอยากจะออกไปหาอะไรกินเนี่ยบางทีเปิดเพลงช้าติดๆกันคุณผู้ฟังก็จะบอกช้าจังเลยค่ะง่วงนอนจังเลยก็เลยไม่ค่อยกล้าเปิดเพลงนี้โชคดีวันนี้คุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาพอดีนะครับนี่คืออาร์มแชร์ครับกับวันที่ฉันป่วยถือว่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงให้ดีเจพอดีนะครับมอบให้กับทุกคนที่กำลังนอนป่วยอยู่ในวันนี้นะครับ Get well soon ครับทุกคนครับเราจะดีขึ้นและกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมนะครับผม

0: โดย73ปีทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: 11:00 น. อีก 37 นาทีนะครับยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณผู้ฟังมีเมนูอาหารนะครับส่งเข้ามาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันนะครับมีคุณเดือนเกตมานะครับส่งผัดมะระใส่ไข่เขาบอกว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยก็กินมะระไม่ขมแบบที่เขาว่ามันจริงค่ะเพื่อนผมก็บอกหลายคนนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปทางมะระอยู่ดีนะครับไม่รู้ว่ามันขมไม่ขมคือไม่กินเลยนะครับเห็นหน้าตาก็ไม่ได้กินแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็คงจะกินได้เองอะเนาะตามอายุเนาะนะครับทานให้อร่อยคุณเดือนนะครับสูตรแอปเปิ้ลส่งเป็นสุกี้แห้งนะคะแล้วก็บอกว่าเมนูทามีเมนูทานหรือยังคะทานยาด้วยนะพี่โบโอเคจากแอปเปิ้ลพี่มียาเรียบร้อยแล้วส่วนคุณสันสนีนะครับบอกว่าวันนี้กินกุ้งผัดพริกเกลือกับไข่คนราดข้าวค่ะ

คุณปุนหรือว่าปันบอกเมื่อก่อนก็กินมะระไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวนี้กินได้บ้างนะคะวงเล็บว่าบ้างไม่ได้เป็นเพราะอายุเยอะนะพี่แต่ว่าร้อนในปากเป็นแผลบ่อยเลยต้องฝึกกินอ๋อหรอมะระมันช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยหรอครับไม่ทราบเลยนะฮะก็ถ้านั้นมันต้องเป็นก็โอ้มันก็จะฝืนใจกินไม่ไหวจริงๆมะระมันความรู้สึกอะเนาะแต่ว่าหลายคนบอกกินแล้วมันก็หวานนะเนาะคนชอบก็บอกว่าหวานนะครับส่วนคุณโสภิดาบอกว่าวันนี้ทำแกงจืดกุ้งเด้งกับห่อหมกทะเลย่างขายค่ะทานเป็นมื้อกลางวันอร่อยเลยค่ะขอบคุณคุณโสภิดาด้วยนะครับมีเมนูน่ากินมาหลายๆเมนูเลยนะครับผมคุณกัญญารัตน์บอกหายไวๆนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับโอเคมีอีกเรื่องนึงจะมาบอกกับชาวกรีนเวฟไวนะฮะคุณผู้ฟังครับกับ Covernight LifeMoonlight Lounge นะครับก็ตอนนี้รับชมได้แล้วนะคุณผู้ฟังก็คือเป็น Covernight Boogie Lion แล้วก็บ้านวันวานนี่แหละพี่น้องเขามาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันใครที่เคยอยู่ในคืนนั้นนะครับหรือว่าพลาดโอกาสไม่ได้ไปในคืนนั้นเนี่ยไปเปิดดูกันได้นะครับใน YouTube A Time ของเรารับรองเลยว่าโชว์นี้ดีมากแน่นอนครับไม่อยากให้พลาดกันนะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ไปอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนั้นเนี่ยก็มาดูบรรยากาศกันได้อีกหนึ่งรอบส่วนใครที่ไม่ได้ไปวันนั้นเนี่ยอยากให้มาดูกันเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่ทั้งว่านแล้วก็โบกี้เนี่ยเขาเลือกมาเนี่ยเขาตั้งใจจริงๆคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นสุดยอดมากเข้าไปใน YouTube พิมพ์ A Time เลยนะครับกับนี่แหละ Covernight Live ของเรา Moonlight Lounge ครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Carek
2: ิจกรรมนี้ของเรานะครับหลายคนเนี่ยอยากร่วม Can to Care แต่ว่าหลายๆคนก็คิดว่าที่บ้านเนี่ยมีของรีไซเคิลนิดเดียวเองเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าช่วยได้นะฮะคุณผู้ฟังคือถ้ามีไม่เยอะเนี่ยสามารถรวบรวมแล้วก็นำไปส่งด้วยมือตัวเองได้ที่ Drop Point นะฮะเขาจะมีจุด Drop Point ของ Recycle Day นี่แหละแล้วก็แจ้งว่าเป็นโครงการของ Green Wave ได้เลยนะคุณผู้ฟังแต่ถ้ารวมกันได้เยอะนะครับตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งนะครับก็สามารถที่จะจอง Waste by Delivery นะครับให้เขาเนี่ยเข้ามารับวัสดุรีไซเคิลเนี่ยได้ถึงบ้านเลยผ่าน LINE OA นะครับที่ @wastebuy นะครับ WASTEBUY แล้วก็มี @ นำหน้า @wastebuy นะครับจะเริ่มจากบ้าน1หลังหรือรวมกันทั้งคอนโดนะครับหรือว่าชวนเพื่อนในออฟฟิศเนี่ยมารวบรวมของกันก็ได้นะครับเพราะว่าความช่วยเหลือเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากของจำนวนมากก็ได้นะฟังแค่เริ่มจากการแยกของคนเราเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มาช่วยกันเปลี่ยนแคร์เล็กๆเนี่ยให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้เลยนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปเจอกันในชั่วโมงหน้าแล้วกันยังอยู่กับโบอีก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่ยังไม่เปิดเดี๋ยวจะยกไปเปิดในชั่วโมงหน้าแล้วกันนะครับยังพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A Time ฟังฟินนะครับมาดูกันนิดนึงมั้ย

0: ว่ามีใครส่งเมนูอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าคุณถนัดส่งมาคุยในเรื่องของมะระก็เมื่อกี้บอกว่าโบเป็นคนกินมะระไม่เป็นคือใจมันจะคิดว่าขมตลอดแต่หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหพออายุมากขึ้นเนี่ยมันไม่ขมเลยค่ะมันหวานเนี่ยเขาก็บอกคุณถนัดเขาบอกว่ามะระเนี่ยแก้ขมด้วยการคลุกเกลือ10นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะนำไปทำอาหารก็จะไม่ขมแล้วโอเคนะครับผมมันไม่ได้ติดว่ามันขมหรอกติดที่หน้าตามันนี่แหละไอ้ฟักมะระอะไรเงี้ยกินไม่เป็นเลยคุณผู้ฟังส่วนคุณวรินิตส่งมาเป็นวันนี้นะคะลาบปลาดุกแซ่บๆจกกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะชอบคำว่าจกนี่แหละมันถึงกึ๋นดีจังเลยนะครับขอบคุณคุณวรินิพิษด้วยนะครับคุณบีปากาบอกชอบมะระขี้นกที่สุดเลยค่ะอร่อยออกหวานเป็นลมขมเป็นยานะนี่เห็นไหมคนที่เขาชอบเนี่ยเขาไม่ได้ติดเลยเรื่องความขมคุณผู้ฟังใช่ไหมฮะยังไงทานให้อร่อยแล้วกันนะครับมื้อเที่ยงนี้นะครับก็ใครที่มีเมนูแล้วก็หาอะไรทานกันด้วยทานให้อร่อยนะครับส่วนใครไม่มีเมนูเนี่ยก็ลองcopy paste นะครับเมนูที่เราได้แชร์ออกไปก็ได้นะครับคุณผู้ฟังมีหลากหลายเมนูเลยเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเชื่อว่าเดี๋ยวมีเมนูมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังชาว Green Wave ได้ฟังกันอีกแล้วกันนะครับ11 โมงกับอีก55 นาทีพักสักครู่หนึ่งแล้วก็คุณผู้ฟังหาอะไรทานข้าวเที่ยงกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับ DJ Bo นะครับ
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5 ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: มาเจอเส้นนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
10: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
11: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
10: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
12: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์
13: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
14: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
13: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
14: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
13: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
15: แค่10 บาท

0: ีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
4: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไรที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
3: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
4: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
6: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
0: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
7: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
0: News โดย
3: ติดไว้2ประเด็นเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังปิดไม
8: ค์เราลืมมันไปเลยก็ได
3: ้ขอโทษ
8: มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าที่จะเอากลับมาคุยสักเท่าไหร่
3: ถ้าคุณฟังสงสัยก็มันก็มีไม่กี่ประเด็นหรอกในช่วงเนี้ย
8: ไม่สงสัยเลยเยอะเลยโอ้ฟังผ่านไป
3: จริงๆก็คุยเหมือนที่คุยกับเพื่อนนั่นแหละ
8: พอกันนั่นแหละ
3: นะครับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เท่าเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายไปหมดเลย
8: นะคะเป็นเรื่องแปลกประหลาดเหมือนกันเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องดูแลกันหน่อยเนาะมีใครได้ไปตรวจเช็คสุขภาพกับหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครมาแล้วบ้างหรือเปล่า
3: ไม่ได้ไปไม่เคยเลยอ่ะ
8: เออนะคะคือในแต่ละเดือนอ่ะเขาก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการตามสถานที่ต่างๆในแต่ละเขตกันเนาะล่าสุดนี้ทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็มาชวนแหละตรวจสุขภาพฟรีครบวงจ
3: ร
8: กับหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่นี่แหละในวันที่16กันยายนนี้นะคะ8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงที่วิทยาลัยศิลปาหัตถกรรมกรุงเทพอยู่ตรงลาดพร้าว101เขตบางกะปินะคะซึ่งในงานเนี่ยเขามีบริการตรวจสุขภาพแล้วก็คัดกรองโรคหลายรายการเลยนะคะ
3: ครับ
8: ตรวจเลือดซะหน่อยสิเป็นไงบ้างตอนนี้
3: เป็นโอกาสดีนะ
8: เป็นยังไงนะสบายดีเปล่า
3: จริงควรไปตรวจนะคุณผู้ฟัง
8: เอ็กซเรย์หน่อยมา
3: ถ้าไปได้ไปเถอะ
8: อุ๊ยขึ้นไปฟ้าหัวใจ
3: จริง
8: วัยได้แล้วเน
3: า
8: ะ
3: แล้วช่วงนี้มันก็มีข่าวเรื่องหัวใจเรื่องอะไรกันเยอะ
8: ไปตรวจซะหน่อยมันมีอะไรผิดปกติมันมีอะไรอิอะยังไงหรือเปล่านะคะตาใช้เยอะเหลือเกินตรวจจอประสาทตาเนี่ยไหมนะเราโอ้โหจ้องจอกันเนี่ยแทบจะทุกวันทั้ง
3: ไม่ต้องรอให้มีปัญหานะเราไปตรวจก่อนได้เลยนะคุณผู้ฟัง
8: ไปตรวจซะหน่อยนะคะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมนะคะรวมถึงตรวจสุขภาพช่องปากและฟันแล้วก็อันนี้อยากไปเลย
3: คืออะไร
8: มีบริการแจกแว่นใส่ตายาวฟร
3: ีอันนี้ดี
8: แปดโมงถึงสิบเอ็ดโมง
3: อันนี้ดีแล้วเขาแจกฟรีเลยเหรอ
8: โอ้เมื่อกี้เห็นแล้วแบบอุ้ยเฮ้ย
3: น่าสนใจนะ
8: ชวนผู้ช่วยน้องหญิงนะคืน
3: ชวนพี่หญิงไปด้วย
8: หญิงเราไปกันไหม
9: อ๋อ
8: จะซื้อใส่ตายาวฟรี
9: แก๊งนี้ไปกันหมดแล้วคือชวนดีเจไปด้วยก็ได้
8: คือขึ้นไปฟ้าหัวจงหัวใจจอประสาทตาเลยไม่ได้สนใจนะเห็นอันนี้อันเดียวเลย
9: อยากจะได้แว่นใส่
8: ตายาวฟรี
9: ไอ้พวกนี้มันมีประโยชน์นะคุณฟังเวลามันจะเป็นมันต้องหยิบขึ้นมาอ่านไง
8: เอาไว้ที่ออฟฟิศอันนึงที่บ้านอันนึงไว้หนึ่ง
9: โอ้ยไปเอา2อันด้วย
8: แล้วก็เผื่อเดินไปห้องอัดตรงไหนก็เอาทิ้งไว้ในห้องนั้น
9: รีบไปนะคุณฟังไม่พี่ต้องก็ไปหยิบหมดนะ
8: นะรวมถึงมีบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไมโครชิป
9: มันจะมีโอกาสไหมที่เราพาสัตว์เลี้ยงไปแล้วอยู่ดีเราโดนทำหมันซะเองแล้วก็ถูกฝังไมโครชิปมาที่ตัวเราเ
8: นี้ยเย็น
9: มันไม่สลับกันเน
8: า
9: ะ
8: เราปฏิเสธได
9: ้โอเคอยู่ดีกลับบ้านมีไมโครชิปฝังมางง
8: เราจะไปงงใส่ทำไมล่ะนะคะต้องเรียกว่าครบวงจรจริงๆเพราะว่าเขามีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหลายๆเรื่องด้วยนะเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของ PM 2.5 เรื่องการลดน้ำหนักอะไรแบบนี
9: ้
8: แล้วก็สุขภาพอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองแวะดู
9: ไปเถอะฟรีด้วย
8: ใช่แล้วนะคะอ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเดทแรกค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของความสัมพันธ
9: ์
8: จำเดทแรกได้ปะ
9: ภรรยากับภรรยานี่ไงจำได้สิฮะเชียงใหม่ครับ
8: เชียงใหม่
9: ใช่ไม่หลังกันเทียมก่อนสิเทียมเกือบไม่ทันเชียงใหม่กัดสวนแก้ว
8: ขนลุกก็
9: ขนล
8: ุ
9: กเนี่ยพูดก็ขนลุกเหมือนกัน
8: เดทแรกเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของความสัมพันธ์และความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
9: ครับ
8: แต่ลูซี่ซึ่งแสดงโดยน้องมินี่นิชายนตรรักนะคะเธอมีเดทแรกที่ไม่เหมือนใครในโลกเพราะเธอได้เดทกับเฮนรี่แสดงโดย
9: ณเดชคือกิมิยะ
8: ชายหนุ่มอารมณ์ดีรักสัตว์แต่ดันมีอาการแปลกๆที่พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะจำเรื่องราวของเมื่อวานไม่ได้เลย
9: นี่ไง แค่แบบประเด็นก็น่าสนุกแล้วว่ะ
8: ลูซี่เลยต้องหาทางจีบเฮนรี่ซ้ำๆเพื่อให้เขาตกหลุมรักเธอใหม่ในทุกวัน
9: เหมือนจะมีเวลาแค่24ชั่วโมงตื่นมาปุ๊บก็รีเซ็ตตัวเองใหม่ตลอด
8: ใช่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงชีวิตอ่ะมันต้องฝ่าด่านครอบครัวแล้วก็คนสนิทอย่างป๋าก็คือ
9: พี่
8: สมปากกิ๊กสมกิ๊กนะคะแล้วก็มีน้องขนุนด้วยนะแสดงโดยเบิ้ลปทุมราช
9: คือตัวละครผมว่าตลกแน
8: ่น่ารักแล้วก็น่าสู้นะคะแสดงโดยทิพกรชัยประสิทธิ์นะคะต้องผ่านด่านไปให้ได้นะคะซึ่งงานนี้ลูซี่จะจีบซ้ำๆติดไหม
9: ครับผม
8: แล้วเฮนรี่จะจำลูซี่ได้หรือเปล่าต้องไปติดตามนะใน Henry's First Date นะคะจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได
9: ้
8: 17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
9: น
8: ่
9: าดูมาก
8: และจะบอกว่ายินดีด้วยนะสำหรับผู้โชคดีที่กด Redeem A Time ฟังฟินชวนคุณดูหนัง
9: เย
8: Henry's First Date นะคะจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เป็นรอบ Exclusive Preview นะคะ
9: ครับผม
8: เจอกันวันอังคารที่15กันยายนนี้วันพรุ่งนี
9: ้ครับ
8: รอบ2ทุ่มนะคะที่โรงภาพยนตร์Quartier Cine Art นะคะอยู่ชั้น4ศูนย์การค้า M Quartier
9: ครับผม
8: อย่าลืมนะเอาบัตรประชาชนเนี้ยไปแสดงตัวรับสิทธิ์ได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ในวันพรุ่งนี้เลย
9: ครับ
8: ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 19:30 นเท่านั้น
9: ใครได้สิทธิ์แล้วต้องไปนะ
8: นะคะ
9: น่าดูมาก
8: ลองไปติดตามเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook A Time แล้วก็แอป A Time ฟังฟินนะคะ
9: สนุกแน่เพราะว่าเขาทำมาจากเรื่อง 51st Date ซึ่งอดัมแซนเลอร์เล่นกับดูเบอร์รี่มอร
8: ์
9: โหแต่ก่อนผมดูแบบสมัยก่อนเราดูเคเบิลน่ะดูเป็น10รอบ
8: สนุกดีอ่ะ
9: ดูทุกครั้งก็สนุกทุกครั้ง
8: ใช่แล้ว
9: แต่ว่าครั้งนี้GDH ก็ปรับมาเป็นแบบปกตินางเอกจะเป็นคนความจำเสื่อม
8: ถูก
9: อันนี้เป็นพระเอกแทน
8: ใช่ค่ะ
9: มันก็เลยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
8: ห้ามพลาดเน
9: า
8: ะก็ย้ำอีกทีนึงนะ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะสำหรับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้
9: ครับไปดูกันนะหนังของเมธด้วย
8: ใช่ค่ะอ่ะอยู่กับพี่โบกันต่อค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าบ่ายโมงติดตามกันนะคะ
9: ครับผม

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: อ่ะมาอยู่ด้วยกันนะครับชั่วโมงที่2นะฮะคุณผู้ฟังครับผมลากเสียงทำไมระโบเออนะครับอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่2ฮะเที่ยงอีก7นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับเราอยู่ด้วยกันก็สามารถส่งข้อความมาคุยกับโบได้นะครับหรือว่าอยากจะขอเพลงเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับมาดูกันนิดนึงดีกว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างไหมในชั่วโมงนี้นะครับน้องสสีบอกมะระถ้าอยู่กับต้มจืดจะอร่อยมากๆเลยค่ะหนูชอบกินมากๆแต่ถ้ากินเปล่าๆก็อาจจะยังค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่กับต้มจืดแหละเนาะไม่ค่อยมากินเปล่าๆกันป่ะใช่ไหมฮะมีอะไรอีกนะมะระแก้ขมอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบกินมะระกันนะคุณผู้ฟังนะครับก็เห็นที่บอกมะระขี้นกที่ว่าขมๆเนี่ยหลายๆคนยังชอบกินกันเลยนะครับเอาเป็นว่าเที่ยงแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับหาอะไรทานกันด้วยแล้วก็ในชั่วโมงนี้เนี่ยพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟิน

0: ฟังเพลงเพราะๆกันยาวๆเลยนะครับนี่คือหลุมอากาศของพี่ปามี่นะครับก่อนนั้นก็จะมีซัดสักทีนะครับหรือว่าน็อกเอาท์จากเพรสเซลเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดแล้วก็นิวซีซั่นหรือว่าฤดูใหม่จากนูนิวนะครับส่วนตอนนี้หมอเพื่อนมารอแล้วนะครับวันนี้ดีเจแนนมีเรื่องจะมาปรึกษาด้วยลองไปฟังกันดูครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแหมแนนช่วงนี้ตามเทรนด์แต่งลุคปรุงจืดอ่ะจ๊ะ
3: ประจำเดือนมาต้องหาบเพลียมากแรงจะลุกยังไม่มีเลย
2: ที่เพลียเพราะว่าร่างกายขาดธาตุเหล็กไงแนนช่วงมีประจำเดือนลองหาอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงทานนะจ๊ะเนื้อสัตว์ตับไข่แดงผักใบเขียวเข้มกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นรอบหน้าประจำเดือนมาจะได้สดใสมีแรงพร้อมทำงานแต่ถ้าเพลียมากหน้ามืดใจสั่นปากซีดก็ควรไปตรวจเลือดก่อนนะแนนแต่ว่าตอนนี้อะปากซีดเอาไปสักสีไหม
3: ขอบคุณนะแต่มีสีเข้มกว่านี้ไหมอะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: แคชชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ันมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
1: Club Inspired Day Club Inspired Day
2: ClubInspired.
0: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
2: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มาถึงคัสเซ็ตคลับนะครับผมวันนี้เตรียมเพลงนี้ไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอเข้ามานะครับอยากฟังงานของพี่มอสปฏิพานและนี่ก็คือเพลงนี้เขารีเควสต์มาครับไม่รักก็บ้า

0: คุณพิมพ์ปากกาโบอิ่มแล้วค่ะเดินย่อยรอบตึกก่อนนะคะหลายๆคนทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวเที่ยงนะครับใครยังไม่ได้ทานหาอะไรทานกันด้วยนะครับตอนนี้เที่ยงกันอีก43นาทีนะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาในช่วงของโบแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังใหม่เนี่ยวันพุธเลยนะครับพรุ่งนี้ลา1วันพรุ่งนี้ตอนเช้าโบมีติดธุระในช่วงเช้านะครับแล้วก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็น PU นะไม่แน่ใจก็ยังไงถ้าเป็น PU ขอบคุณ PU ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับโบได้ใหม่เนี่ยวันพุธนะครับคุณผู้ฟัง 11:00 นถึง 13:00 นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเนี่ยส่งมาขอให้โบหายป่วยเร็วๆนะครับขอบคุณมากๆนี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับวันพุธกลับมาน่าจะ 100% แล้วก็เดี๋ยวพุธเรากลับมาเจอกันส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ พี่แบมนะครับช่วง 13:00 นถึง 13:00 นนะฮะและเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพุธครับคุณผู้ฟังขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนเรียกว่าดีตลอดทั้งสัปดาห์เลยดีกว่านะครับขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะป่วยเหมือนโบนะครับก็ช่วงนี้บอกทุกคนสุดท้ายป่วยซะเองนะครับดูแลสุขภาพมากๆแล้วก็ช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยด้วยนะครับก็ยังไงเผื่อการกลับบ้านการใช้รถใช้ถนนพกร่มพกอะไรมาเผื่อไว้ด้วยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ูป๊าป๊า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป๊าป๊า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก่
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้

0: ก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
6: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่เก

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ให้ชอบ

0: เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Liveฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
3: คิดถึงจังเลยจ้า
4: แหม เราก็หย่อนความคิดถึงไปให้ในข้อความ
3: ในข้อความเนาะสวัสดีพี่แบม
4: สวัสดีคุณสุทินาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
3: บอกว่านี่เธอฝนตกหรือเปล่า
4: เธอดูอากาศจากในห้องนี้ก็พอจะประเมินได
3: ้มองออกไปบอกเฮ้ยแบมแบมฝนถล่มอีกแล้วนะ
4: เห็นบอกว่าจริงๆทางฟังข่าวอยู่เขาพูดว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนตอนเช้าถ้าใครตื่นเช้าอ
3: ่ะ
4: จะสัมผัสได้ถึงว่ามันมีลมเย็น
3: ถ้างั้นคงไม่ใช่เราแหละเราตื่นมา11โมงแล้วเต็ง
4: คือทำให้หลายคนเขาสงสัยว่าเฮ้ยนี่เราหมดหน้าฝนแล้วหร
3: อ
4: หรือว่าเรากำลังจะเข้าหน้าหนาวหรือเปล่า
3: หนาวอะไรเราตัว
4: กรมอุตุบอกว่ายังจ้ะ
3: แต่ว่าเอาจริงอ่ะเมื่อเช้าดูอุณหภูมิประมาณสัก27องศานะ
4: อ๋อเหรอ
3: เออ
4: เฮ้ยใช้ได้อยู่นะ
3: ประมาณตอนนั้นประมาณ7โมงกว่าๆนะ
4: อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกด้วยแหละ
3: ใช่แล้ว
4: ตกเป็นระยะ
3: เมื่อคืนด้วยแล้วก็เมื่อเช้าด้วย
4: เช้ามืดใช่ไหมได้ข่าวว่าพี่เป้บอกว่าตื่นตกใจนึกว่าด้วยวัยแต่เปล่าเสียงฝนรบกวน
3: เสียงฝนนะคะนะอ่ะก็เนี้ยล่ะมันก็เป็นช่วงวันตกของเขาอะเนาะช่วงฤดูกาลของเขาอยู่แล้ว
4: แต่วันจันทร์อึมครึมแบบนี้หลายคนบอกว่าจะยังไงคะเนี่ย
3: ท้อเลยค่ะพี่
4: หนูจะไปต่อยังไงคะ
3: ยังไงก็ต้องไปต่อค่ะ
4: นี่มันครึ่งวันเข้าไปแล้วค่ะ
3: ใช่เริ่มต้นว่าช่วงครึ่งบ่ายแล้วนะสำหรับวันจันทร์วันนี้นะคะก็อ่ะติดตามกันนะเดี๋ยวนี้นอกจากนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มความหวังสร้างรายได้เข้าประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านเราหรอกหลายประเทศทั่วโลกแหละยังมีอีก2กลุ่มที่ก็มาแรงนะมีผลการจัดอันดับของ Rumawi Global Relocation Index 202026นะคะก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานและการตั้งถิ่นฐานซึ่งเขามีการประเมินจาก192ประเทศและดินแดนทั่วโลกปรากฏว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับ3ของโลกสำหรับ Digital Nomads นะคะแล้วก็อยู่อันดับ4ของโลกสำหรับผู้เกษียณก็สะท้อนให้เห็นว่าไทยเราก็ไม่ได้โดดเด่นแค่ด้านการท่องเที่ยวแต่ว่ามีศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับการอยู่นานทำงานและใช้ชีวิตในระดับโลกนะคะสำหรับ Digital Nomad เนี่ยไทยอยู่อันดับ3ของโลกรองจากมาเลเซียและโปรตุเกสถ้าเกิดว่าในกลุ่มผู้เกษียณไทยอยู่อันดับ4รองจากมาเลเซียปานามาและโปรตุเกสนะ
4: คะ
3: แต่ถ้าในระดับอาเซียนไทยอยู่อันดับ2ทั้ง2ประเภทเลยแต่ย้อนไปดูโปรตุเกสนี่เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนา
4: ะ
3: นะคะจุดแข็งของไทยเขาบอกว่าก็หลายอย่างนะค่าครองชีพที่เข้าถึงได้อันนี้คะแนนสูงอยู่นะ 96.9 คะแนนรวมไปถึงคุณภาพต้นทุนการเข้าถึงบริการสุขภาพนะคะก็ตอบโจทย์นะทั้งคนทำงานจากระยะไกลและคนในวัยเกษียณที่ต้องการพำนักระยะยาวนะคะซึ่งรัฐบาลก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจนะเพราะว่าดิจิตอลโนแมดแล้วก็ผู้เกษียณต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพำนักแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศต่อเนื่องนะคะทั้งที่พักอาหารการกินการเดินทางการดูแลสุขภาพแล้วก็บริการต่างๆถ้าสามารถดึงดูดให้พำนักนานขึ้นก็ย่อมที่จะเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็กระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนได้ตลอดทั้งปีนะคะ
4: ค่ะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเพราะจะว่าไปเนี่ยคือเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็เป็นเหมือนรายได้หลักของเราเหมือนกัน
3: ใช่แล้วนะคะถือว่าเป็นแบบอุตสาหกรรมหลักๆเลยแหละนะคะที่เราก็อยากจะได้ให้แบบหมุนเวียนเข้าประเทศนะเนาะนะคะมีแผนเที่ยวไหมคะ
4: ถามกันอีกละ
3: เอาตังค์ออก
4: เดี๋ยวหมุนเวียนในประเทศก่อนไหมอย่าเพิ่งเอาออกสิ
3: อันนั้นให้เป็นเรื่องนักท่องเที่ยวที่จะมาบ้านเรา
4: เอาเหรอของเราเอาออกอย่างเดียว
3: ของเราออกไปเอาออกไปเที่ยวในบ้านเหมือนกัน
4: ใช่ไหม
3: สลับกันไปแหละ
4: สลับกันไป
3: บางคนเที่ยวในบ้านแล้วอยากจะออกไปดูโลกภายนอกบ้างบางคนดูโลกภายนอกไม่เอาอ่ะไม่ชอบก็อยู่ในบ้าน
4: ใช่
3: ก็แล้วแต่
4: คือถ้าเกิดว่าไม่กังวลในเรื่องของ ว่ามันช่วงนี้มันโลซีซันหรือมีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคือสถานที่บางแห่งหรือว่าเรียกว่าที่พักอะไรเงี้ยมันก็มักจะลดราคาตามในช่วง
3: ก็อาจจะเป็นแบบราคามิตรภาพ
4: ใช่ใช
3: ่ถ้าเป็นแบบบางที่ก็ดูดีนิดนึงเพราะว่ามันเป็นราคามิจฉาชีพ
4: อุ้ยอันนี้ต้องใช้แบบว่าวิจารณญาณขั้นสูงอีกนิดนึง
3: อันนี้ก็น่าเป็นห่วง
4: ขย
3: ับ
4: ขึ้นไปหน่อย
3: เน
4: า
3: ะ
4: ในการจองอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้ต้องมีเอไว้นิดนึงเนาะ
3: ใช่แล้ว
4: คือถ้ามันไม่ใช่แบบว่าการจองที่พักแบบมีที่มาที่ไปแบบแน่นอน
3: คือราคา
4: ด
3: ูแล้วว่าราคามิตรภาพก็จริงนะแต่พอไปก็คือไปเจอมิจฉาชีพ
4: ที่พักอยู่ไหนคะ
3: มีคนจองแล้วจ้า
4: หรือห้องอยู่ตรงไหนไม่ทราบ
3: นะคะก็เรามาระวังหน่อยแล้วกันเนาะ
4: ได้เลย
3: ช่วงหน้านะเดี๋ยวเราเจอกันกับ Green Update ค่ะ Green
1: News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่

พลงนี้น่าจะเหมาะกับประโยคที่เขาพูดกันว่าหันมาเมื่อไหร่หรือหันไปเมื่อไหร่ก็เจอเธอคนนั้นนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเธอเสมอมาค่ะเป็นซิงเกิลจาก Hers นะคะแล้วก็ชวนข้าวจาก Fellow เจ้าของซิงเกิลโรแมนติกอย่างดาวหางฮัลเล่นะคะมาเพิ่มมวลความอบอุ่นอบอุ่นในใจกับซิงเกิลใหม่นี้ล่ะค่ะตอนนี้บ่ายโมง9นาทีนะคะมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังในวันเริ่มต้นสัปดาห์เจ้าของช่วงไม่มาวันนี้ดีเจพียูขอลา1วันนะคะเดี๋ยวยังไงอยู่ด้วยกันกับดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ตั้งแต่เวลานี้ขอยาวอีกนิดละกันไปจนถึง4โมงเลย

รายชื่อเพลงเพราะที่คุณส่งเข้ามานะคะมีเพลงนี้ด้วยจาก Freehand นะคะเมื่อถูกค้นพบข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจพี่แบมเพลงเพราะถูกใจวัยรุ่น90มากเลยก็มีหลายเพลงนะคะที่เรียกว่าเราก็แบ่งปันกันไปนะคะคนที่ไม่เคยฟังเพลงในยุคนั้นอย่างเจนซีทั้งหลายที่เขาฟังฟรีแฮนด์บ้างฟังโจอี้บ้างฟังใครต่อใครก็ได้รู้จักเพลงเพราะในยุคนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าคุณผู้ฟังช่วยเลือกกันเข้ามาด้วยนี่แหละค่ะอยู่ด้วยกันต่อเนื่องนะคะวันนี้บอกแล้วว่าอยู่ด้วยกันถึง4โมงเย็นเลยนะคะสำหรับช่วงเวลาที่มาดูแลแทน DJ PU แล้วก็กระเถิบไปช่วงพี่อ้อย1ชั่วโมงนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: หลายๆเพลงเพราะนะคะที่อยู่ในบรรยากาศของ Cover Night Live ค่ะ Moonlight Lounge นะคะจาก Bogie Lion แล้วก็ว่านวานๆคนไหนยังไม่ได้เข้าไปดูบ้างคะตอนนี้เรามีทุกโมเมนต์ทุกบทเพลงให้คุณได้ไปฟินกันแบบเต็มๆเลยนะคะสำหรับบรรยากาศนี้ใครที่เคยอยู่ในวันนั้นก็อยากจะกลับไปย้อนความทรงจำก็ไปดูกันได้เลยนะคะ YouTube A Time ค่ะครบทุกเพลงตลอดทั้งโชว์เลย
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหร
2: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์เหรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
8: ้1 2 3 go
9: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังกรีนเวฟของเราเรียกว่ายิ้มได้ยิ้มกว้างแล้วก็ได้ไปฮีลใจกับทอล์คโชว์ของดีเจพี่อ้อยนะคะช่วงบ่ายไปเติมพี่อ้อยมาค่ะสมฉายาพี่สาวฮีลใจทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าใจฟูกลับมาได้คำคมมาเยอะเลยพี่อ้อยเก่งมากๆทุกเรื่องสามารถพูดออกมาเป็นคำคมให้ข้อคิดดีๆมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเก็บข้อความเหล่านี้ให้พี่อ้อยอ่านส่วนใครอยากจะส่งตรงถึงพี่อ้อยวันนี้พี่อ้อยมา 4:00 น.นะคะ

0: ียงเพราะจากแก้มวิชญานีนะคะรีเควสต์ของคุณผู้ฟังค่ะกับรักไปทำไมนะคะและนี่คือช่วงเวลาของ Smiley Request ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เมื่อคืนนี้นะคะเปิดเพลงเพราะที่เป็นซิงเกิลใหม่ของอิงวรันธรให้ฟังกันไปนะคะช่วงบ่ายนี้มีคนอยากฟังอีกรอบได้เลยค่ะเพลงนี้เขาถ่ายทอดเรื่องราวความคิดถึงผ่านมุมของคนที่ต้องอยู่ห่างจากคนที่ชอบและที่สำคัญมันต้องรับมือกับผลข้างเคียงนี่แหละ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทย Ticket Major
5: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
9: Green Update
10: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
11: พูดถึงคนที่เลี้ยงน้องหมาเนี่ยนะคะเวลาพาน้องออกไปเดินเล่นนอกบ้านในที่สาธารณะเนี่ยพกถุงไปด้วยปะถุงเวลาน้องแบบว่าปล่อยของหนักอะไรเงี้ย
12: พกถุงเดี๋ยวทำไมมันไปคิดถึงอย่างอื่น
11: มันคิดได
12: ้มันคิดได้ใช่ไหม
11: มันคิดได
12: ้ไม่ผิดใช่ไหม
11: ไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าได้ฟังประโยคต่อไปเราจะกลับมาที่ความคิดมันใหม่เวลาที่น้องปล่อยของหนักคือจริงๆแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มันคนที่เป็นเจ้าของน้องหมาคนต้องทำอยู่แล้วปะ
12: ใช่
11: ใช่ไหมว่าด้วยปล่อยให้น้องไปแบบเลี้ยราดแบบ
12: คือเราเชื่อว่าคนยุคนี้ที่เขาเลี้ยงน้องหมาเป็นญาติมิตรตัวเองอาจจะเป็นลูกหรือเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วคือคนกลุ่มนี้เขาจะรู้ไงว่าถ้าเราเอาน้องออกไปเดินเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมในสังคมประหนึ่งว่าน้องก็เป็นคนคนหนึ่งแหละเราจะไปทำให้แบบว่าสังคมเดือดร้อนได้ไง
11: ใช่ไหมล่ะนะคะที่เฮสติงส์นะคะเมืองตากอากาศชื่อดังในอังกฤษเขามีการออกกฎหมายใหม่ประจำเมืองเหมือนกับเป็นการแก้ไขคำสั่งคุ้มครองพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่เดิมก็คือเพิ่มโทษปรับสำหรับเจ้าของสุนัขที่ไม่พกถุงเก็บอุจจาระน้องถ
12: ้
11: าคุณถูกจับได้นะคะว่าพาน้องหมาไปเดินเล่นโดยที่ไม่มีถุงเก็บมูลติดตัวเนี่ยคุณจะได้รับใบสั่งปรับนะคะ
12: ค่ะ
11: เป็นจำนวน100ปอนด
12: ์
11: แต่ถ้าคุณจ่ายค่าปรับภายใน10วันหลังได้รับใบสั่งค่าปรับลดเหลือ50ปอนด์นะจ๊ะ
12: จ้ะ
11: คำสั่งเดิมเขากำหนดแค่ว่าเจ้าของสุนัขจะต้องเก็บมูลสุนัขให้เรียบร้อยหลังจากที่สัตว์เลี้ยงขับถ่ายไม่เช่นนั้นเนี่ยจะถือว่ามีความผิดแต่ว่าพอมีการแก้ไขกันใหม่ก็ เพิ่มโทษปรับเขาไปนะคะคณะบริหารความปลอดภัยชุมชนและบริการสิ่งแวดล้อมเขาบอกจริงๆแล้วอ่ะเป้าหมายก็คือมันเป็นการแบบป้องปรามที่ได้ผลจริงมากกว่าจะใช้เรื่องเงินมาเป็นการลงโทษ
12: ค่ะ
11: นะคะก็อยากจะให้ประชาชนรู้ว่าเธอมันคือหน้าที่และความรับผิดชอบนะที่เธอจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าเธอไม่มีถุงติดตัวเธออาจจะใช้ทิชชู่หรือว่าสิ่งอื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะถือว่าอนุโลมไม่ใช้แทนได้คือเขาบอกด้วยนะว่าช่วงแรกๆเจ้าหน้าที่จะช่วยแบบเหมือนแบบแจกถุงเก็บมูลสุนัขให้คนที่ไม่ได้พกมาด้วยนะ
12: ค่ะ
11: เหมือนเป็นการช่วยเหลือระหว่างที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องปรับตัวนะคะ
12: คือต่างประเทศก็ชอบออกกฎหมายออกมาเลยเนาะ
11: โอ้คือทำกฎหมายแล้วต้องเข้มงวดเลย
12: ใช่ใช่เข้มงวดเลยบ้านเราอะยังอาจจะไม่ได้เข้าถึงแบบออกประกาศออกมาเป็นขนาดนั้นแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะจิตสำนึกไหม
11: จิตสำนึก
12: จิตสำนึกของคนที่แบบเลี้ยงสุนัขอะค
11: ือ
12: ถ้าเราพาน้องออกไปเดินเล่น
11: อ
12: ะเนาะมันก็นิดนึง
11: หรือแบบเดินผ่านหน้าบ้านใครน้องเกิดปวดขึ้นมาปุ๊บก็คือปล่อยไปอย่างนั้นเลยหรอหรือไป
12: เจอ
11: สวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ
12: ใช่คือบางคนเนี่ยที่อาจจะเคยเจอก็จะรู้สึกไม่ดีไง
11: ใช่
12: ไหมล่ะเราก็คิดว่าเราอยู่ร่วมกันนะคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงอะไรเงี้ย
11: ซึ่งจริงสัตว์เลี้ยงเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะมันอยู่ที่คนเลี้ยงและดูแล
12: สักนิดนึงเหอะเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำ
11: มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นเรื่องสำคัญนะมันเป็นเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะในที่ส่วนรวมอะไรแบบนี
12: ้ใช่เลย
11: นะคะอัปเดตกันนะคะอัปเดตกันข้างนอกด้วยก็ถล่มแล้วนะคะอโศก
12: เอาเหรอดิฉันยังไม่ได้หันไปดู
11: คุณต้องหันหลังให้หน้าต่างขาวไปแล้วนะแถวโศก
12: มืดเลยทีเดียว
11: นะคะ
12: ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งมาบอกกันหน่อยแต่ที่นี่นี่ฟ้ามืดมัวดินเลยทีเดียว
11: เผื่อว่าใครจะมาแถวโศก
12: ก็ยังไม่ต้องมา
11: ก็มาเลยก็ได้ทั้งนั้นอยู่กันต่อกับพี่แบมช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันค่ะ
10: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

แน่นอนนะคะว่าเราก็ต้องเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกลงมาแล้วหรือเปล่านะคะแต่แถวอโศกเนี่ยเธอไม่ชอบฝนมาพร้อมกับโดมจารุวัฒน์ด้วยนะคะตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก10นาทีชั่วโมงที่2เราเดินหน้ากันต่อนะคะเพลงเพราะเยอะมาก DJ Playlist กับ DJ แบมค่ะ

0: บ่ายๆของวันจันทร์นะคะอากาศมันอึมครึมค่ะเราก็เลยต้องบูสต์กันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อคืนก็หลับไปพร้อมพี่แบมเหมือนกันเพราะว่าทำงานอยู่ดึกนะคะเช้านี้ก็อยากจะต้องทำงานกันต่อแล้วนะคะยังไงก็อยากได้เพลงมีจังหวะแบบนี้ก็จัดให้เลยแล้วกันนะคะครึ่งชั่วโมงแรกค่ะ DJ Playlist นะคะอยู่กับ DJ แบม
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกChilling track ในวันที่เธอ

0: ปล่อยเพลงช้าที่เป็นเพลงเศร้าๆมาให้เราฟังกันก่อนหน้านี้หลายเพลงเลยนะคะแต่ว่าซิงเกิลใหม่มาทวงคืนความหวานก่อนที่ความคุ้นชินมันจะค่อยๆเข้ามาแทนความใส่ใจและนี่คือซิงเกิลใหม่จาก ETC นะคะแหมดนตรีน่าสนใจมากเลยมีทั้งบิ๊กแบนด์มีทั้งสไตล์ออเคสตราแล้วก็มีดนตรีที่เราคุ้นเคยกันแบบ ETC นี่ละค่ะนี่คือสวีทเหมือนก่อนนะคะก่อนหน้านั้นมีมัสเก็ตเทียร์ที่คุณอยากฟังกับพิจารณา
1: Chilling track.โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้

0: เราได้ฟังเพลงนี้ตัดใจในเวอร์ชันใหม่นะคะเวอร์ชันของปี2026นี่แหละค่ะงานจากปูสเต็ปนะคะอีกหนึ่งเพลงที่คุณขอเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะหมดเวลาอุ้ยยังไม่กลับบ้านนี่อยู่ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันต่อในช่วงหน้านะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกับคุณสุทินากันก่อนในช่วงของ Green News ค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงแย่เลยแบบเห็นได้ชัดมากๆเป็นอย่างนั้นเหรอคะน้องหมอ
3: ใช่ค่ะพี่อ้อยโดยเฉพาะช่วงที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเริ่มผันผวนตามอายุที่มากขึ้นทำให้หลับยากตื่นกลางดึกร้อนวูบวาบแต่ว่าความเครียดคาเฟอีนและการเล่นมือถือก่อนนอนก็มีส่วนนะคะเขาจะส่งผลกระทบต่อสารเซโรโทนินที่จะทำให้เราหลับลึกออกน้อยลงพี่อ้อยลองปรับพฤติกรรมตื่นให้เป็นเวลาออกมารับแสงแดดตอนเช้างดกาแฟหลังตอนบ่ายลดหน้าจอก่อนเข้านอน30นาทีเปิดแอร์ให้เย็นสบายการทำแบบนี้จะทำให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Care
3: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
6: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้ออ
7: ยู่กันต่อสิ
8: ลืมไปเลย
7: ไม่ลืมลืมไม่ได้
8: ลืมไม่ได้เลย
7: ดีเจเดินออกจากห้องก้าวขาจากห้องคือกระชากกลับมาเลยแล้วถามว่า
8: เธอจะไปไหน
7: ไม่ให้ไป
8: ฉ
7: ัน
8: เดินไปล้างมือในห้องน้ำเล็กน้อย
7: เธอขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมบอกได้ได้จ่าเชิญจ่าเหมือนขออนุญาตคุณครู
8: ขออนุญาตคุณครู
7: ไปปัสสาวะแป๊บนึงเลย
8: คือเราก็บอกคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะว่าเวลาเรานั่งทำงานหน้าจอคอมหลายๆชั่วโมงติดต่อกันน่ะก็มีแบบว่าขยับตัวบ้างยืดเส้นยืดสายบ้าง
7: ใช่ให้เลือดลมมันไหลเวียนหน่อย
8: เนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังก็กำลังนั่งอยู่นั่งฟังเราอยู่แล้วก็กำลังจะเดินไปแล้วล่ะ
7: ก็ลุกขึ้นหน่อยก็ได้เออแต่อย่าเพิ่งเดินหนี
8: อย่าเพิ่งเดินหนีเพราะว่าแอปเอทามฟังฟินเอาติดตัวไปได
7: ้ก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลย
8: ไม่มีไม่มี
7: นะคะหรือว่าเอาวางไว้ที่โต๊ะให้เพื่อนร่วมงานฟังก่อนก็ได้
8: แหมเมื่อกี้ถามคุณผู้ฟังไปเหมือนกันนะว่าบรรยากาศรอบตัวเป็นยังไงเพราะว่ากลางกรุงเทพนี่ก็ฝนโปรยมาในช่วงกลางวัน
7: ใช่แล้ว
8: ในช่วงแบบว่ายังไม่เลิกงานหรอกเน
7: า
8: ะตอนนี้
7: ยังแต่ว่ามาออกไปตอนนี้ก็คือแถวๆอโศกก็เริ่มสว่างมากขึ้นมากกว่าเดิมละจากที่ก่อนหน้านี้นางก็ถล่มไปแป๊บนึง
8: นี่คุณผู้ฟังส่งมาจากนครพนมบอกว่าฝนตกต้อนรับเหมือนกันค่ะส่วนแถวสงขลาเขาก็บอกว่าฟ้ามัวมัวแต่ไม่ใช่ฝนเป็นฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้าน
7: อ๋อเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของปัญหาควันข
8: ้
7: ามพรมแดนอยู่
8: น
7: ะคะ
8: อ
7: ินโด
8: ก
7: ็มีไฟป่าอะไรอย่างนี
8: ้
7: นะคะหลายพื้นที่เนาะก็อัปเดตกันได้นะคะกับที่นี่แหละนะเรื่องนี้เราก็ติดตามกันหน่อยนะคะในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ก็ประดิษฐ์กันไปพัฒนากันไปนะคะมันก็เริ่มมีเสียงเตือนใช่ไหมหลายคนก็น่าจะได้เห็นข่าวกันอยู่นะว่าต้องออกกฎกติกามาคุม AI นะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะคุมไม่ทันคุมไม่อยู่อันตรายนะคะแล้วคนที่เตือนก็คือก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่ไหนแต่ว่าเป็นระดับ CEO ของผู้พัฒนา AI นี่แหละอย่างล่าสุดก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic นะคะ Amodei หนึ่งในผู้นำแถวหน้าของวงการ AI เขาก็ออกมาเตือนใช่ไหมคะบอกว่าให้ชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยความสามารถของ AI เนี่ยมันไปไวมากจนอาจจะแซงหน้าศักยภาพที่มนุษย์เราจะทำความเข้าใจแล้วก็ควบคุมได้และถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้โดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือว่าควบคุมนะคะมันอาจจะเกิดผลกระทบรุนแรงหรือแม้แต่อดีตวิศวกรวิจัยจากทั้ง OpenAI แล้วก็ Anthropic ก็ออกมาเตือนไม่ต่างกันนะคะซึ่งก็เตือนก็เตือนไปแต่ว่าสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็มองว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างก็หยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจาก AI เนี่ยขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมกับเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI แล้วก็ต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่จริงที่แท้จริงหรืออย่างที่ปรึกษาและผู้ดูแลนโยบายด้าน AI ของทำเนียบขาวเขาก็บอกว่าคำเตือนเรื่องวันสิ้นโลกอะไรเงี้ยมันเป็นแค่แนวคิดของกลุ่มที่แบบตื่นตระหนกนะที่อาจจะมีแบบขบวนการเบื้องหลังไหมหวังขัดขวางความก้าวหน้าของสหรัฐคือเขาก็วิเคราะห์ด้วยนะคะว่าการที่บริษัท AI ขนาดใหญ่เรียกร้องรัฐบาลเข้ามาออกกฎระเบียบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจป่ะเพื่อที่จะสร้างกำแพงแบบกีดกันคู่แข่งรายใหม่มาแล้วก็เปิดทางให้บริษัทยักษ์ใหญ่แค่ไม่กี่รายผูกขาดตลาดแต่เพียงผู้เดียว
8: แหมเขาดูออกนะ
7: เขามอง
8: ออกเลยทีเดียว
7: ต่างกันไปเขามองอย่างนั้นเออนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะเราลึกๆแล้วมันยังไงอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตามนั้นจริงหรือเปล่
8: า
7: เออนะคะ
8: คือจะบอกว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะมีโอกาสได้เจอกับสื่อหลายๆสื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มักจะถามนะบอกว่าเนี่ยเราเป็นผู้ประกาศเราเป็นดีเจอ่ะเรากลัวไหม
7: ใช่ไหม
8: อ่ะ
7: ว่าจะมาแทนที่เขาจะใช้ AI
8: ประมาณนั้นคือจะต้องบอกว่าความรู้สึกมันต่างกันนะคือคนผู้ฟังก็เวลาฟังเพลงอ่ะเวลาเราเปิดเพลย์ลิสต์ในแอปฟังเพลงต่างๆอ
7: ่
8: ะมันก็ย่อมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีความต่างจากการที่ดีเจมานั่งเลือกให้ฟังอ่ะ
7: ฟังออกใช่ไหม
8: เออ
7: ฟังแล้ว
8: รู้ว่าม
7: นุษย์เราจะมีเซนส์อะไรที่รู้สึกว่าเออมันคือมนุษย์อ่ะ
8: อะไรที่มันไม่ธรรมชาติอ
7: ่
8: ะมันจะดูแบบเหมือนกับมันฟังแล้วรู้อ่ะเนาะมันรู้สึกได้ถึงความแบบถ้าเป็นคนเนี่ย มันจะได้ทั้งความตั้งใจ
7: uh-huh.
8: ได้ทั้งความรู้สึกที่แบบมันเข้าไปอยู่กลางใจคนฟังอะไรอย่างเง
7: ี้
8: ย
7: ประมาณนั้นเลย
8: ไม่รู้เข้าข้างตัวเองบ้าง
7: ก็ไม่เป็นไร
8: อ๋อไม่เป็นไรใช่ไหม
7: เพราะว่ามันเราคือมนุษย์ไงมันความรู้สึกเข้าข้างตัวเองเป็นเรื่องปกติถ้า AI นางจะไม่เป็นอย่างนี้ม
8: ั
7: ้งอ๋อเออใช่ไหมล่ะ
8: ใช่ใช่แล
7: ้วเธออย่าใช่ใช่จะช่วยขัดฉันด้วย
8: เอาแล้วผู้ประกาศอย่างเธอล่ะ
7: ก็ไม่หรอก
8: ไม่ต้องเป็นเสียงสูงอ่ะ
7: เสียงสูงแล้วมีแบบตะกุกตะกักด้วยนะก็คือเหมือนแบบพูดง่ายๆก็คือเธอกลัวใช่ไหม
8: แอบกังวลเล็ก
7: ๆเออหรือเปล่าไม่หรอกมันก็เหมือนอย่างที่พี่แบมพูดอ่ะมันถ้าวันนึงมันจะต้องมาแบบอย่างนี้จริงๆก็คงต้องปล่อยไปตามนั้นไหม
8: ถามว่า AI อ่ะคุยกันแบบเนี้ยได้เปล่า
7: ถ้าวันนึงเขาพัฒนาขึ้นมาได
8: ้ อย่าไว้ใจ AI
7: พัฒนาขึ้นมาได้แบบนี
8: ้เออ
7: ปากจัดปะล่ะ
8: เห็นไหมเราคีย์เข้าไปได้ปะ
7: ไม่เราแค่พูดเฉยๆแต่เราคือไม่จัด
8: อ๋อไม่จัดหรอ
7: ไม่รู้
8: จัดว่าอะไรดีย
7: ากเหมือนกันเน
8: า
7: ะ
8: ยาก
7: นะคะ
8: คงสักพักแหละ
7: มันแล้วแต่มุมมองอะบางคนก็อาจจะกังวลบางคนก็อัพสกิลรีสกิลกันไปสิมันก็ไม่แทนที่เราทั้งหมดมั้งหรืออะไรแบบนี
8: ้ค่ะ
7: นะคะมันก็ทำในสิ่งที
8: ่เราก็ดูกันต่อไปวันไหนที่แบบว่าสุดที่น่าทองชื
7: ่
8: อก็ยังอยู่ที่กรีนเวฟ
7: เออหรือถ้าพูดจาแปลกๆก็คือไม่แน่แล้วพูดจาดูเหมือนไม่เป็นมนุษย
8: ์ประมาณว่าขายลิขสิทธิ์เสียงสุทินาทองชื่นให้เป็น AI หรอ
7: ฉันกลัวมากเลยนะ
8: เออนั่นน่ะสิ
7: หลังๆมันเริ่มได้ยินแล้วนะ
8: ใช่ไหม
7: เดี๋ยวเริ่มได้ยินนะ
8: เออมีใช่ไหม
7: เริ่มได้ยินอยู่
8: คือเสียงของคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนก็อาจจะถูกเอาไปทำแบบนั้น
7: นะ
8: เท่าที่รู้มา
7: ถ้าฟังเจอก็มาบอกพี่แบมด้วยนะยังอยู่กันต่อพี่แบมนะ
8: ค่ะ
7: ช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันค่ะ
9: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
10: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ได้ฟังเพลงที่ไม่ได้ยินนานแล้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังส่งข้อความก็มาเรียกว่ารักได้ไหมเจมินายโฟร์นะคะขอบคุณพี่แบมด้วยแหมข้อความหลายคนก็พูดตรงกัน AI มันจิกกัดไม่ได้ AI ไม่มีเสียงหัวเราะร่วนๆแบบนี้นะคะเวลาฟังเพลงถ้าเป็น AI มันจะมีเสียงสูงต่ำก็จริงแต่ความรู้สึกเข้าถึงอารมณ์เพลงมันต่างกันมากเลยค่ะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ช่วงนี้ต้องมาอัปเดตเพลงใหม่กันนิดนึงแล้วกันนะคะเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ส่งพลังบวกแล้วก็ฮีลใจให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะศิลปินหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของเพลงเนี่ยได้ฟังเรื่องราวชีวิตรักของเพื่อนสนิทเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วนะคะที่ต้องเจอกับความเสียใจแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนเดิมๆเขาก็เลยอยากจะส่งต่อเพลงนี้ที่ตั้งใจจะชวนให้ทุกคนเนี่ยกลับมารักแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองนี่คือเพลงใหม่จากแพทริกอนันดาทำไมไม่จำ

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ซฟี
1: แอลจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตา
4: วันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
6: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

้าหลังฝนนะคะก็อาจจะได้เห็นแสงอาทิตย์กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะนี่คือเพลงจากซีรีส์อรุณรุ่งนะคะแสงแรกจากน้ององศาทีทัศน์นะคะซีรีส์รู้สึกจะจบไปแล้วเนาะแต่ว่าหลายคนยังคิดถึงอยู่เพลงเพราะเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้เรื่อยๆที่ Green Wave นะคะ

0: เก่งในเรื่องการเขียนเพลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว้าวทุกครั้งเลยนะคะเพลงนี้ชื่อว่าปรนัยค่ะว่านธนกฤตนั่นเองนะคะเขาหยิบเอาโจทย์ความรักเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการทำข้อสอบไม่ว่าจะเลือกกาข้อไหนก็เจ็บจบลงด้วยความเจ็บปวดนั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าน่าจะได้แวะมาที่กรีนเวฟกันในช่วงวันกลางสัปดาห์ช่วงดีเจพี่อ้อยนี่ล่ะค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดกว่านี้อีกมาให้ฟังกันที่นี่ด้วยนะคะ
1: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กอบกรอบ
0: กอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: เวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: สดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
1: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
0: ครบทุกภูมิภาค
1: ทั่วไทย
0: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
1: ครบทุกระดับราคา
0: ราคาหลักล้าน
1: ไปจนถึง
0: หลายร้อย
1: ล้านบาท
0: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานี
1: ที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้าน
0: สนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทแทโซลีน
3: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทแทโซลีน
6: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
8: เดี๋ยวหลัง 4:00 นนะคะอยู่กับ DJ พี่อ้อยต่อเลยพี่อ้อยมาแล้วเดี๋ยวใครที่อยากจะส่งข้อความหาพี่อ้อยนะคะเรื่องราวของการหิวใจเมื่อวานเรียกว่าไปเติมพี่อ้อยกันจนเต็มเลยส่วนคืนนี้เจอกับ DJ แบมเหมือนเดิมนะคะใครนอนดึกเที่ยงคืนถึงตี 2

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School

0: แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
1: Legalos อาหารมาแล้วคือพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดย
9: ได้ดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
10: นี่คือเราก็เจอกันทุกวันนะวันทอก็เจอนะ คือหลังไมค์นี่คุยเหมือนไม่ได้เจอกันเลย
11: ทำไมเหมือนไม่ได้เจอพี่มา10ปีอ่ะทำไมมีเรื่องคุยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุยทีไรก็คือต้องเอมพาธีนะคะ
10: ใช่ค่ะต้องเอมพาธีนะคะคือหลังไมค์นี่ห้ามหันกันมากจนรู้สึกว่าเอมพาธีกับ
11: เอมพาธีพี่อ้อยจะเป็นคนที่คอยเบรกทุกคนนะคะว่าทุกคนจ้าเอมพาธีก่อนจ้า
10: โอ้โหนะคะ
11: แล้วทุกคนจะลืมตัวนะ
10: แล้วต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ติดธุระติดงานแล้วก็เลยน้องแบมก็เลยอยู่มาถึง4โมงนะคะพอมาถึงปั๊บแถวนี้พูดกันแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าธนกฤตก็วิ่งไปวิ่งมาแถวนี้
11: อึ้งมากนะคะแล้วบอกว่าให้พี่อ้อยได้หายใจหายคอก่อนนะคะ
10: ได้เลยแล้วก็ข้อความเยอะมากนะคะที่พูดถึงงานทอล์กที่ผ่านมาขอบคุณจากหัวใจ
11: แล้วอะไรรู้ป้าแล้วบอกว่าทุกคนก็จะเป็นห่วงบอกว่าพี่อ้อยนอนหลับหรือเปล่าคืนก่อนที่จะมีทอล์กใช่ไหมคะท
10: ุ
11: กคนแหมเจ้าของงานนะเนาะเขาจะรู้สึกตื่นเต้นนอนไม่หลับอ่ะพี่อ้อยบอกว่าไม่เลยจ้าพี่หลับ
10: ปกติมาก
11: แต่ที่พี่อ้อยไม่หลับคือวันไหนคะ
10: วันที่เล่นเสร็จแล้ว คือพอเล่นเสร็จปั๊บนึงมันเหมือนกับเอาละเราได้ทำเต็มที่แล้วก
11: ็
10: ทุกส่วนของงานเต็มที่มากนะคะ ท
11: ุ
10: กส่วนเลยอะแม้กระทั่งหน้างานที่มันเป็น exhibition
11: อะ
10: พี่อ้อยได้เดินแค่แวบเดียวเองอะแต่ยังรู้สึกแบบโอ้น้องๆทีมเขาตั้งใจมาก
11: ใช่ค่ะ
10: ใครได้ไปฟัง playlist พี่อ้อยบ้างอุปกรณ์เท่มากเอามือถือไปท่าปั๊บนึงฟังเลยพี่อ้อยมีพี่พูดเข้าเพลงด้วย
11: ใช่มีจะแบบเพลงประมาณนั้นเลย
10: ที่นอนไม่หลับเพราะว่าหลังจากนั้นพี่อ้อยก็เริ่มไล่ดูว่าวันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้าง
11: ค่ะ
10: แล้วพอยิ่งอ่านอ่ะมันนอนไม่ได้จริง
11: นอนไม่ได้
10: มันขอบคุณและมีความสุขมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่พี่อ้อยคนเดียวพี่ว่าทีมงานทุกคนมีความสุขหมดน้องๆทุกคนที่อยู่แถวนี
11: ้
10: ลุ้นกันไปหมดน้องสุชนาเป็นพิธีกรด้านหน้ากับพี่เป้
11: ใช่ใช่ไปกับพี่เป
10: ้เจ๊ดีนะได้พี่เป้ขอบคุณมาก
11: แล้วเวลาพี่อ้อยเดินผ่านพี่อ้อยเรียกอย่างง
10: ี้คือทุกคนจะเหมือนกับให้กำลังใจอ่ะคือแบบโอ้พี่ได้พลังเยอะมากแล้วก็พี่เป้เองอ่ะอ่านซาวเสียงตอนก่อนเปิดตัวพี่ก็ถามว่าทำไมไม่ให้อัดไว้พี่ส้มโปรดิวเซอร์บอกว่าให้อ่านสดทุกรอบ
11: อ่านสดจริง
10: แล้วคือทุกคนมาอ่านสดเพื่อให้พลังจริงๆอะค่ะแล้วก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะวันสนับเอมพาธี2รอบ
11: ใช่แล้ว
10: แล้วก็มีคอมเมนต์มหัศจรรย์มากเช่นทำไมพี่ไม่เห็นจิบน้ำเลย
11: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่อ้อยทำไมไม่นั่งอะค่ะเขาเอาเก้าอี้มาให้นั่งนะคะ
10: ไม่ถนัดชอบยืน
11: พี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยขาแข็งแบบเขาเรียกว่ามันเป็นคนขาแข็งแกร่งไม่ใช่ยืนขาแข็งนะ
10: นอนค่ะวันสแตนด์อัพค่ะวันสแตนด์อัพค่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเออพี่คะขาแข็งแรงมาก
11: ขาแข็งแรงมากจริง
10: แต่ก็ปกติมากนะคะแบบได้หมดก็ มันมีความสุขมั้งมันคือการส่งพลังกันไปมาแล้วพี่อ้อยยิ่งมาอ่านฟีดแบคที่หลายๆคนให้มา
11: ค่ะ
10: บางคนบอกว่าพี่คำคมหนูจดไม่ทัน
11: จดไม่ทันจริง
10: แต่อย่างน้อยในแต่ละประโยคมันทำให้หนูรู้สึกแบบจริงด้วยและจริงด้วยเราควรมีความสุขได้แล้ว
11: ใช่แล้วนะคะ
10: ดีใจดีใจค่ะขอบคุณมากจริง
11: ๆได้เอมพาธีกันไปเต็มๆเนาะ
10: ใช่แล้ว
11: นะคะสำหรับคนที่ได้ไปดูทั้ง2รอบเลย
10: ค่ะ
11: นะคะแล้วก็มีคนที่กดจองบัตรไม่ทันนะคะก็ถามมาเยอะเหมือนกันบอกว่าครั้งต่อไปล่ะคะพี่ย้อย
10: ใจเย็นก่อนค่ะขอให้พี่หายใจลึกๆก่อนนะคะอีกอันนึงคือหลังจากนั้นจะเป็นแฟนเบเนฟิตก็คือขึ้นมากอดพี่อ้อยได
11: ้ในตอนช่วงท้าย
10: ใช่ค่ะความดีใจมากๆคือบางทีกว่าครึ่งอะคือร้องไห้หนักมาก
11: ใช่ค่ะ
10: คือพี่รู้เลยว่าน้องต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง
11: ค่ะ
10: เราก็จะกอดกันบางคนพอกอดเสร็จแบบเขาก็พลั้งพลูพลั้งพลูแล้วบางคนบอกว่าหนูเลยลืมถ่ายรูปเลย ไม่เป็นไรลูก เดี๋ยวเราเจอกันได้อีก
11: นะ
10: ดีใจที่กอดนั้นจะทำให้หลายๆคนแข็งแรงขึ้น
11: นะคะ
10: ค่ะ
11: โอ้ประทับใจมากๆพี่เก่งมากโอ้ดีใจ
10: ขอบคุณมากเลยพี่เป็นคนพยายามเฉยๆ แล้วมีบางคนบอกว่าอุ๊ยต้องเปลี่ยนชุดให้กอดด้วยน้องรู้ไหมว่าคือการแก้ปัญหาคือในวันที่พี่ใส่ชุดที่ขึ้นไปบนเวทีมาสีขาวและมันต้องใช้2รอบ
11: ใช่
10: แล้วทุกคนก็พูดว่าแล้วถ้าเกิดเขามากอดแล้วมีลิปสติกติดแล้วถ้าเกิดว่าแป้งรองพื้นเขาติด
11: มันติดเงี้ยทำไงอ่ะ
10: น้องที่ดูเสื้อผ้าพี่บอกโอเคการกันหนูเปลี่ยนอีกชุดนึงไว้ให้นะคะก็นั่นแหละค่ะมันมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคน
11: ใช่แล้วนะคะทุกฝ่ายมากๆเลย
10: โอ้ขอบคุณมากเลยค
11: ่
10: ะ
11: นะมาช่วงนี้เราติดตามกันนะคุณผู้ฟังหลังจากที่พบการใช้อย่างไม่เหมาะสมแล้วก็มีเรื่องปัญหายาปลอมเกลื่อนเลยนะคะตอนนี้ยกระดับเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะปากกาลดน้ำหนัก
10: นี่แหละ
11: นะคะก็จากที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็ออกประกาศกำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะตั้งแต่15กันยายน2569เป็นต้นไปการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็ส่งมอบยาโดยเภสัชกรนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินแล้วก็ใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยขณะเดียวกันอย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่มนี้ผ่านระบบติดตามการกระจายยานะคะคือตอนนี้อย.บอกว่าอยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายและการกระจายยาให้มีความชัดเจนขึ้นพร้อมกับเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาแล้วก็คนที่ขายผ่านทางออนไลน์ด้วยทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะทุกคน
10: ค่ะ
11: คือการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ขายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแน่นอนมันมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับนะคะส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจริงๆก็บอกว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยานะคือผู้ป่วยอ่ะที่มีข้อบ่งใช้แล้วก็ได้รับการดูแลจากแพทย์ก็ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติแต่ว่าคุณจะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นจากระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วก็เส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจน
10: จริงค่ะคือเข้าใจแหละว่าบางคนเห็นประโยชน์และเห็นผลของเขาแต่บางคนก็กดไหลย้อนนะพี่อ้อยเจอบางคนที่ก็ปักปากกา
11: ใช่ค่ะ
10: นะสิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนจากคุณหมอหรือเภสัช
11: ความปลอดภัยนะ
10: ถูกต้องค่ะอ
11: ัน
10: นี้บอกพี่ต๊อกพี่ต๊อกคราวหน้าพี่ต๊อกก็ขึ้นเวทีด้วยนะ
11: ใจเย็นๆตัวเองขึ้นเวทีอะไรเอ่ย
10: นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปดูนะครับแล้วขอให้ไปสแตนด์อัพด้วย
11: โอ้โห
10: พวกเรายืนยันว่าเราจะไม่ขาสั่นบนเวที
11: ขออนุญาตไปสควอตก่อนได้ไหมคะ
10: ได้เลยเต็มที่ค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PI

0: เป็นความตั้งใจเลยค่ะพี่อ้อยอยากจะเล่นเพลงนี้เป็นเพลงแรกสำหรับการขอบคุณในหลายๆวันที่ผ่านมาพี่พูดคำว่าขอบคุณบ่อยมากแต่มันเป็นคำขอบคุณที่มาจากข้างในจริงๆนะคะหลายๆคนฝากช่อดอกไม้เยอะมากพี่อ้อยถ่ายให้เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยพี่อ้อยเอากลับค่ะและขอบคุณด้วยกันหยิบการ์ดออกมาด้วยตุบตุบตุบตุบอันนี้ของใครอันนี้ของใครของใครแล้วก็ตามไล่อ่านที่หลายคนโพสต์ถึงการเอมพัตตี้มันไม่ได้แปลว่าพี่อ้อยมาเอมพัตตี้ทุกคนแต่ทุกคนเอมพัตตี้พี่อ้อยมากๆเลยนะขอบคุณจริงๆวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเคยมีโมเมนต์แห่งความทรงจำที่เรารู้สึกว่าเราอยากขอบคุณคนคนนั้นหรือช่วงเวลานั้นจังเลยไหมคะคุณคิดถึงเพลงไหนช่วยกันเลือกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นความรู้สึกข้างในของพี่อ้อยจริงๆเริ่มต้นที่ขอบคุณจากแว่นใหญ่
1: Green Wave 106.5 FM

0: เมื่อตอนเปิดตัวนะคะอยู่หลังเวทีอ่ะก็รู้สึกว่าอ่ะเตรียมตัวนะทำให้ดีที่สุดแต่พอตอนออกอยู่กลางเวทีแล้วว่าพลังที่ทุกคนส่งมาให้พี่อ้อยอ่ะคือทุกที่นั่งอ่ะมันคือดูหนักแน่นมากว่าจะอยู่ตรงไหนตามสัญญาไงคะพี่อ้อยให้เปิดไฟเลยอ่ะเพราะว่าอยากเห็นทุกคนทุกคนอยู่ในสายตาพี่อ้อยนะคะขอบคุณที่สุดจริงๆเห็นป่ะขอบคุณอีกแล้วอันนี้บอกว่าพี่อ้อยคะอยากให้พี่ช่วยขอบคุณน้องเก๋เขาชวนหนูไปดูพี่อ้อยทอล์คค่ะแฟนเขาไม่สามารถไปด้วยได้และปรากฏว่าบัตรนั้นก็เลยเป็นของหนูดีใจจริงๆที่ได้ไปดูปรากฏบัตรไม่ทันเก๋ที่ฝากหนังสือให้พี่อ้อยเซ็นนะคะเซ็นให้เรียบร้อยนะคะจากน้องหนิงขอบคุณมากเลยอันนี้บอกว่าขอเพลงคนที่คุณก็รู้ว่าคมได้ไหมสแตมยังไม่ได้เอามาฝากไว้แถวนี้ค่ะแต่ฟังในงานดีกว่าเนาะเอามาเปิดแถวนี้เดี๋ยวคนตกใจอันนี้บอกว่ายังไม่ได้ออกมาจากสยามพิกฮอลเลยครับพี่อ้อยออกมาได้แล้วค่ะมานั่งฟังกันตรงนี้อันนี้บอกว่านึกถึงพี่อ้อยค่ะเวลาที่น้องอ่อนล้านึกถึงพี่คำพูดที่พี่ส่งพลังให้น้องมีพลังขึ้นมารักมากๆนะคะอยากบอกเสมอเลยหนูกลัวไม่มีโอกาสได้บอกพี่ในงานพี่อ้อยก็พูดถึงอันนี้เนาะบางคนพอฟังพี่อ้อยพูดจบกลับไปกอดสามีงงเลยกอดเลยค่ะกอดในวันที่เรายังสามารถกอดและรู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นได้อยู่นะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: เพลย์ลิสต์วันนี้นะคะเพลงที่อยากจะมอบให้กับใครสักคนหรือความทรงจำที่ดีที่สุดหรือช่วงเวลาแห่งความจดจำที่มันดีเพราะว่าตอนนี้พี่อ้อยรู้สึกแบบนั้นอยู่

หลายๆข้อความที่ส่งเพลงมาให้พี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคือเปิดเองฟังเองก็เขินนะแต่ก็ชอบอยู่อันนี้บอกว่าทอล์คโชว์พี่อ้อยคือหนึ่งในทอล์คโชว์ที่ดีสำหรับหนูนะโชคดีเหลือเกินที่ได้ฟังตอนแรกนึกว่าจะเป็นงานแบบเครียดโอ้แต่กลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะได้ดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองตลอด3ชั่วโมงหลังจบงานสิ่งที่ติดตัวกลับไปคือเสียงในหัวแต่เป็นเสียงพี่อ้อยนะที่บอกตัวเองว่าเราไม่ต้องสมบูรณ์ทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันและเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงใช่ค่ะเราทุกอยู่2เรื่อง1ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะกับโหยแต่ก่อนนี้ไม่น่าเลยอยู่กับปัจจุบันอย่างดื่มด่ำ Chilling Trackขออนุญาตอ่านข้อความเยอะหน่อยนะคะเพราะเห็นว่าส่งมาเต็มไปหมดเลยไม่ผิดหวังเลยที่ได้ไปดูค่ะใจฟูมากๆก่อนป่วยซึมเศร้าเป็นคนยิ้มง่ายมากแต่พอหายแล้วเรายิ้มยากขึ้นเพราะเคยยิ้มเพื่อปกปิดความอ่อนแอพอไปฟังพี่อ้อยแล้วนึกถึงคำพูดสามีเลยค่ะเขามาพูดบ่อยๆว่าคิดถึงรอยยิ้มของคุณจังก็เลยคิดว่าเราจะกลับมายิ้มแบบยิ้มจริงๆให้ได้เนาะโรคอาจจะหายแล้วแต่ความสุขไม่ควรหายไปค่ะคนจะมีความสุขมากถ้าเราไม่ได้คาดหวังว่าต้องสุขตลอดเวลาเพราะการมีปัญหาคือเรื่องปกติเลยค่ะ

จริงนี่พี่ก็จัดรายการ33ปีแล้วนะคะบางคนฟังตั้งแต่วันแรกๆเลยอะค่ะกลายเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นบางทีนะคะไปเจอน้องๆเจนซีเนี่ยแหละค่ะพี่อ้อยคะขอถ่ายรูปไปฝากแม่หน่อยอุ๊ยได้เลยค่ะเต็มที่อันนี้บอกว่าพอพี่อ้อยเปิดเพลงคงเดิมทำให้คิดถึงวันแต่งงานสามีร้องเพลงนี้ให้ในวันแต่งงานหัวใจฟูมากเลยว้าวขอบคุณมากนะคะน้องฮุ้งใช่ไหมได้ค่ะยินดีเสมออันนี้บอกว่ามีความสุขกับการไปดูพี่อ้อยมากนะได้กอดพี่อ้อยด้วยได้กำไรด้วยการกอดเฮียไนด้วยนะโอ้ได้เลยค่ะเต็มที่อันนี้อวยพรมาเกิดให้หน่อยค่ะเกิดเมื่อวานแต่ได้ไปดูทอล์คโชว์พี่อ้อยถือเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองพี่คือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตขอแค่ได้ยินเสียงตอนบ่ายสามก็มีแรงใจแล้วค่ะหนูซื้อหนังสือซื้อบัตรทอล์คโชว์เหลือแต่หาโอกาสไปเจอเนี่ยแหละได้เสมอพี่อยู่ที่เดิมเสมอนะคะงานทอล์คผ่านไปเรียบร้อยแล้วและแน่นอนค่ะแฟนเบเนฟิตคือซื้อบัตร 3,000 ได้ผ้าห่มได้กอดพี่อ้อยด้วยแต่ตามปกติเนี่ยกอดฟรีค่ะทุกครั้งที่เจอ

0: ันนี้มีข้อสันนิษฐานน้องบอกว่ารู้ละที่พี่อ้อยไม่นั่งเนี่ยเพราะชุดพี่เท่มากเลยอะคือชุดมันเท่ก็เลยอยากยืนไม่จริงๆพี่อ้อยเป็นวิทยากรทุกที่อะค่ะส่วนใหญ่พี่ยืนเพราะเชื่อไหมว่าพลังที่ทำให้เราสามารถมีแรงในการพูดได้มากที่สุดคือการได้สบตากับคนที่นั่งฟัง
1: โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: โอ้โหขอบคุณหลายๆเพลงในเพลย์ลิสต์ที่คุณช่วยกันเลือกด้วยนะคะต้องปิดท้ายที่เพลงนี้ด้วยสิแหมเข้าใจเลยค่ะน้องบอกว่าขาดเพลงนี้ในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยไม่ได้เลยยินดีค่ะพี่อ้อยอยู่ในตำแหน่งนี้เสมอนะคะสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องมานี่ยังไม่ได้ไปเปิดเลยนะเพราะว่าหน้างานเมื่อวานจะมีการฝากเสียงไว้เมื่อวันเสาร์คือมีอะไรอยากฝากถึงพี่อ้อยมีอะไรอยากบอกพี่อ้อยไว้ยกหูอย่างเดียวเขาจะบันทึกเสียงเอาไว้เดี๋ยวจะไปไล่ฟังนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Caren
2: ี่ขวด1ขวดค่ะกระป๋อง1ใบนะคะถ้ามองแยกกันอาจจะดูเป็นของเล็กน้อยแต่ถ้าบ้านเราเริ่มแยก1ออฟฟิศช่วยกันรวบรวม1คอนโดช่วยกันส่งต่อของเล็กๆจากหลายๆคนค่ะจะกลายเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้นะคะ Green Wave Share for Care Can to Care ค่ะนำกระป๋องที่ใช้แล้วและขยะรีไซเคิลส่งต่อผ่านไปยัง Recycle Day ค่ะและก็ Waste by Delivery เปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยการสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะแค่ช่วยกันคนละนิดการช่วยเหลือก็ใหญ่ขึ้นได้กันยายนนี้ค่ะมาร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคะนะสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรต่อเราแล้วยังมีประโยชน์ต่อโลกยังสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปยังคนที่ด้อยโอกาสได้อีก
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่

0: ใจตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I'm a ไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
12: ClubInspire Day
10: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
13: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
14: ้บอกเลยนะคะว่า Empathy ของพี่อ้อยอ่ะ
15: ค่ะ
14: ไม่ได้อยู่แค่บนเวทีนะคะ
15: ค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้
14: คือแม้แต่เวลาในการจัดรายการหรือว่าช่วงเวลาปิดไมค์ก็ยังมี Empathy อยู่หลังไมค์อยู่ตลอดเวลาเลย
15: ได้เลยยินดีมาก
14: นะคะหลากหลายเรื่องมากเลยพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะ
15: ใช่แล้วค่ะนี่บางคนบอกว่าไม่ได้ไปดูแต่ว่าตอนนี้มีคนมาแชร์เยอะใช่ค่ะบางคนน้องก็ทำสรุปเลยนะ
14: ใช่
15: เนาะก็อย่างน้อยก็จะได้เป็นประโยชน์ค่ะเชื่อว่าบางทีมันมาเป็นตัวอักษรเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการใช้ก็แค่คลิกกลับมาเพื่อจะดู
14: ค่ะ
15: นะคะมีบางคนบอกว่าจะลง Netflix ไหมอ๋อไม่น่าจะได้ลงไม่
14: น่าหรือไม่แน่ค่ะ
15: ไปดูไม่น่านะพี่อ้อยว่า
14: เดี๋ยวรอติดตามแหละคุณผู้ฟังในหลากหลายช่องทางอะนะคะ
15: นะตอนนี้ก็เชื่อว่ามีหลายๆคนก็จะก็แบบแบ่งปันบางทีเป็นคลิปบ้างอะไรบ้างพี่อ้อยก็ยังมาดูย้อนหลังเลยว่าเอ้ยวันนั้นเราคุยอะไรกันไปบ้างนะ
14: นี่ไงเหมือนที่พี่อ้อยบอกไงว่าพี่อ้อยนอนไม่หลับจ้ะ
15: ใช่ค่ะ
14: หลังจากงานจบไปแล้วพี่อ้อยไม่หลับนะจ้ะ
15: ค่ะคือมันรู้สึกมันมีความสุขกับการได้อ่านฟีดแบ็กของแต่ละคนบางคนตั้งใจถามเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีค่ะชอบ
14: แล้วก็คือพี่อ้อยก็ตอบไปให้ด้วยเลย
15: ตอบค่ะตอบไล่ตอบอยู่ตึดๆๆแล้วบางคนนะคะเหมือนโพสต์แล้วไม่กะว่าให้พี่อ้อยเห็นด้วยนะแล้วพอพี่ไปตอบแบบเฮ้ยพี่อ้อยตอบด้วยอ่ะ
14: พี่อ้อยตอบด้วย
15: นี่คือกะโพสต์ไม่ให้พี่เห็นหรอคะ
14: คาดไม่ถึงว่าพี่อ้อยจะมาตอบด้วย
15: ตอบโอ้ยเขามางานเราแล้วเขายังโพสต์เพื่อจะบอกความรู้สึกพี่ว่าเขาต้องอยากให้พี่รับรู
14: ้นะครับพี่อ้อยรับรู้แล้วเรียกว่าน่าจะแทบทุกข้อความเลยมั้ง
15: นะคะพยายามไล่อ่านอยู่
14: พี่อ้อยนอนตอนไหนคะ
15: นอนแน่นอนอยู
14: ่นอนอยู่เนาะ
15: นอนเพลิดเพลินเจริญใจค
14: ่
15: ะไม่งั้นยืนขาไม่แข็งได้ขนาดนั้นค่ะนี่วันนั้นคือ2รอบเลยนะยาวเลยอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่3ชั่วโมงในการทำโชว์ค
14: ่
15: ะมาตั้งแต่เช้าบล็อกกิ้ง
14: ค่ะ
15: ประชุมกันนู่นนี่
14: ก็คือพูดง่ายๆยังไม่ได้หยุดเลยอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะคุณผู้ฟังของจริงนะคะจนถึงแบบดึกอ่ะ
15: ใช่ค่ะมันกว่าจะได้กลับ พักคือตีสอง
14: โหเช้ายันดึกนะ
15: ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกมันแฮปปี้มันมีพลังจริงค
14: ่ะนะคะชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังเราหันไปดูรอบๆตัวนะคะดูรถยนต์ที่อยู่รอบๆตัวเรา มีความอัจฉริยะเต็มไปหมดเลย
15: ค่ะ
14: จีนค่ะเขาบอกว่าเขาเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์เขาเข้าสู่ยุคขับขี่อัตโนมัตินะคะโดยตั้งเป้าให้รถยนต์ที่มีระบบขับขี่อัตโนมัติจนถูกเอามาใช้งานในวงกว้างนะคะภายในปี2030พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนในตลาดโลกนะโดยจะเร่งเอาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติมาใช้ทั้งบนทางหลวงทางด่วนในเขตเมืองแล้วก็ถนนบางสายที่เขาเรียกว่าเขาคัดมาแล้วนะคะเพื่อขยายการใช้งานจากโครงการทดลองไปสู่การใช้งานจริงในวงกว้างนะคะคือเขาตั้งเป้าที่จะให้รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติเนี่ยมีระดับความปลอดภัยสูงกว่าการขับรถโดยมนุษย์เลยนะแล้วก็ยังตั้งเป้าพัฒนาผู้ผลิตรถยนต์หลายรายให้สามารถเข้าไปติดใน10อันดับแรกของโลกทางด้านยอดขายพร้อมกับเพิ่มความนิยมของแบรนด์รถยนต์จีนในตลาดต่างประเทศแล้วก็เพิ่มบทบาทในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ระหว่างประเทศคือพูดง่ายๆรถแมพของเขาเนี่ยนะคะไม่ได้แค่ต้องการจะเพิ่มจำนวนรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติบนท้องถนนนะแต่ว่าเป็นแผนที่จะยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์จีนทั้งระบบเลยก็คือตั้งแต่เทคโนโลยีตั้งแต่การผลิตมาตรฐานความปลอดภัยไปจนถึงการขยายอิทธิพลของแบรนด์จีนในตลาดโลกด้วย
15: ค่ะก็เป็นต้องบอกเป็นธุรกิจนึงที่มันโตมากๆนะ
14: มากๆแล้วก็ทุกวันนี้เราดูไปรอบตัวรถที่เป็นรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะรถยนต์ไฟฟ้า
15: EV
14: ใช่แล้วก็แบรนด์จีนก็ไม่น้อย
15: ทั้งนั้นเลยค่ะ
14: เทียบเลยค่ะ
15: แล้วน่าจะแบบงานมอเตอร์โชว์หรือใดๆก็ตามอ
14: ่ะ
15: แบรนด์จีนมักเป็นแบรนด์ที่หลายคนเข้าไปดู1ราคาด้วยนะคะราคาที่แบบก็ได้นี่นา
14: ราคาพอได้อยู่
15: ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าบางคนอย่างเป็นบ้านที่เป็นคอนโดปั๊บนึงเวลาที่เป็นรถไฟฟ้า EV เลยจริงๆอ่ะ
14: ยากอยู่ค่ะ
15: มันจะมีปัญหาเรื่องการชาร์จเนาะ
14: ใช่แล้ว
15: เดี๋ยวต้องดูนวัตกรรมต่อไปเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้
14: ใช่แล้ว
9: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้ว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ลุลานะคะเป็นเพลงหนึ่งที่เอาจริงๆเพลงนี้จังหวะมันเป็นเพลงมีจังหวะนะแต่เนื้อเพลงมันเศร้ามากนะบางทีเวลาที่ความหวานมันไม่เหมือนเดิมอะเนาะแต่นั่นแหละค่ะมีอะไรเหมือนเดิมบ้างในวันนี้
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: อย่าเพิ่งไปคาดหวังความเหมือนเดิมค่ะในวันที่โลกมันหมุนไปทุกวันทุกวันนะคะบรรยากาศจะเข้ามาในไลฟ์ค่ะคนนี้เลือกเอาเข้ามาในไลฟ์ครั้งหนึ่งจริงเพลงนี้เพลงเก่าแล้วนะแต่ฟังแล้วยังเพราะมากอยู่เลยค่ะวงเกิลหรือว่าน้องปาล์มจาก Instinct ค่ะเลือกเพลงของพี่เสือธนพลอินทริตเอามาคัฟเวอร์ไว้เป็นเพลงละครด้วยจำได้ไหมเอ่ย

0: ใช่แล้วเพลงจากละครค่ะแก้วตาดวงใจนี่แหละค่ะแต่เวอร์ชันนี้เป็นคำว่าในไลฟ์นะคะอันนี้บอกว่าวันนี้เศร้ามากเลยค่ะพี่อ้อยคุณยายอยู่ ICU หมอแจ้งให้ทำใจพอถึงเวลาจะความจริงคือต้องยอมรับความจริงใช่ไหมล่ะคะทำใจยากจังหนูเป็นคนที่ติดยายมากๆค่ะขอกำลังใจจากพี่อ้อยหน่อยนะขอบคุณมากๆเลยส่งกำลังใจให้ค่ะน้องคะไม่มีใครไม่จากกันพี่รู้อย่างที่เคยพูดแหละเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเกิดคนที่เรารักนะความเจ็บไม่เคยธรรมดาทำให้ดีที่สุดทุกวินาทีค่ะช่วงก่อนหน้านี้เราดูแลยายเต็มที่ยายก็ดูแลเราเต็มที่มาถึงวันนี้บอกแล้วทำให้ดีที่สุดในฐานะหลานที่รักยายมากคนหนึ่ง
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

สลับไปที่เพลงเพราะยุคคาเซ็ตนะคะเจ้าของเพลงนี้ที่เป็นออริจินัลจากไปแล้วค่ะแต่เพลงของเขายังเป็นเพลงที่เพราะเสมอครั้งหนึ่ง Green Wave เคยทำ Green Concert ค่ะ The Lost Love Song นะคะเป็นนักร้องรุ่นใหม่ๆ cover เพลงของนักร้องรุ่นพี่ๆป๊อปปองกูลเลือกเพลงนี้มาร้อง

ต้นฉบับเป็นพี่อู๋อัตพลประเสริฐยิ่งค่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Macintosh ด้วยนะคะวันนี้คาเสร็จครับมีคนอยากฟังนี่แหละลมหายใจของความคิดถึงค่ะแต่เวอร์ชันนี้เป็นป๊อปปองกูล

0: ีคนที่เราแพ้มากที่สุดเนี่ยค่ะคือหัวใจตัวเองเข้าใจเลยนะคะบางคนบอกว่าเป็นคนใจอ่อนนะโดยเฉพาะคนที่เคยทำร้ายเราแฟนเก่านี่ก็เรื่องเยอะค่ะในคลับไฟเดย์เนาะเวลาเขากลับมาเช็คให้ดีนะคะเขามีใจหรือแค่ไม่มีที่ไปเฉยๆนะทำได้หรือเปล่ามาจากพี่จอรัตนเวโรจน์ค่ะ Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ใช่เมื่อตอนสายๆค่ะมีน้องคนหนึ่งวิ่งตามมาแล้วเรียกพี่อ้อยตกใจมากคือน้องถือบัตรของบัตรทอล์กที่มันบัตรแข็งอะคะแล้วเมื่อวันเสาร์ค่ะน้องดูทอล์กเสร็จปั๊บไม่ได้เจอกันถือบัตรวิ่งเอามาให้เซ็นให้ไปเรียบร้อยนะคะยังถามว่าเอ๊ะนี่น้องซื้อบัตรเท่าไหร่คะเนี่ยน้องบอกว่าไม่ใช่บัตร VIP ค่ะพี่ก็เลยกอดฟรีไปละเรียบร้อยบอกแล้วกอดฟรีแค่ไม่มีผ้าห่มเจอที่ไหนทักกันได้เสมอนะคะมากันที่ Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตง่ายจากลานดอกไม้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมเงินทั้งทีค่ะต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนได้เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆเลยค่ะไม่ต้องเสียภาษีด้วยอ่ะสำหรับคนที่รับรักการออมนะคะแต่ถ้าบังเอิญว่าคุณถอนก่อนฝากครบ3ปีดอกเบี้ยจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้
3: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วิธี Save Energy แบบ
1: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
2: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับที่ฉันไปคอมเมนต์ตลอดเหมือนอยากแท้จริงการจะบอก

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: เติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีค

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: เวลาของ Green Update นะคะเราติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตในซูริกเขากำลังพัฒนาโมเดล AI นะคะเพื่อที่จะเอามาช่วยพยากรณ์สภาพอากาศแล้วก็ตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นค่ะโดยนักวิจัยได้เอาข้อมูลภูมิอากาศแล้วก็ข้อมูลสำรวจโลกขององค์การ NASA ขนาดประมาณ100เพตาไบต์ก็คือเทียบเท่ากับภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่านแอลหนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกค่ะโดยโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้นะคะสามารถประมวลผลข้อมูลแล้วก็พยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีค่ะจากเดิมที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งก็อาจจะช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มหรือว่าทานน้ำแข็งถล่มค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้ายังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะGreen
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท

พยายามไล่ดูอยู่ค่ะมีเพลงไหนบ้างนะที่ขอมาแล้วขัดตกแล้วเขาเรียกอะไรนะต้องตกบอกว่าตกหล่นเอามาไว้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะและขอเพลงเพิ่มเติมได้ Drive Your Home ค่ะอยากกลับบ้านพร้อมเพลงอะไรเอ่ยส่งมาในแอปเอทางฟังฟินเบอร์โทรกลับค่ะขอเบอร์เป๊ะนะเดี๋ยวส่งไปเปิดเพลงให้ฟังด้วยและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของคุณ

การแอบรักเพื่อนนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยนะคะจะต้องมีเพลงแทบทุกยุคค่ะที่ต้องพูดถึงการรักคนใกล้ตัวยิ่งตกหลุมรักคนใกล้ตัวยิ่งรู้สึกไกลนะคะจากเพื่อนคนหนึ่งเพลงนี้พี่นิ่มสีฟ้าแต่งด้วย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อย

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือ2ทอ2ครั้งที่3
2: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
3: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 น.ที่ทอส

0: หญิงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดสุกนี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
2: Drive you home
3: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

Paradox ค่ะตามที่ขอนะหลายๆเพลงเล่นไปแล้วสิคะทำยังไงดีล่ะบางคนยังขอแท็กซี่ไรด์อยู่เลยเมื่อกี้เพิ่งเล่นนะคะเปลี่ยนมานะ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: Drive you home
0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท
2: นี่ไหมคะเพลงเพราะยังต่อเนื่องเลยนะคะเพลงต่อไปให้คุณเลือกค่ะแล้วก็มีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทค่ะ Tip Up To My รับบริการรถไซฟรีนะคะที่ Tip Insure ค่ะคุณต้องสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: พี่อ้อยครับถึงบ้านหรือยัง
3: ถึงแล้วครับ
2: ถึงแล้วนะคะเสียงเหนื่อยๆป่ะเนี่ย
3: อ๋อทำงานไปด้วย
2: ครับเข้าใจเข้าใจคือแบบหูก็จะขอเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วยอ่ะทำงานไปฟังเพลงไปขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะต้องอยากฟังเพลงอะไรอะคะเดี๋ยวพี่อ้อยเปิด
3: แค่กระจกใสครับ
2: แค่กระจกกั้น
3: เอ้ยแค่กระจกกั้นครับ
2: เข้าใจคนทำงานโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวต้องทำงานด้วยแล้วเดี๋ยวฟังเพลงเพราะเพลงนี้ด้วยกันนะคะติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ได้เลยครับยินดีได้คุยกันค่ะทำงานต่อทำงานต่อนะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะส่งท้ายที่เพลงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันต่อนะคะพรุ่งนี้ Green Morning Show พี่อ้อยมาแต่เช้าค่ะ 7:00 น. ถึง 8:00 น. อัปเดตข่าวกันนะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Legalos อาหารแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้
6: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนสเตจคัฟเวอร์ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาจะเรซนันเดชาลอนามุซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช่ดีเวรมาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้าวเดี๋ยว
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com Top to File and File
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
10: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you ทิป Up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
16: ดอกมะลิและอื่นๆ
17: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มา
18: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
19: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มา
20: อมแล้วชื่นใจ
21: All well all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
22: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
23: All well
24: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
25: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
26: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
27: เจ็บคอ
26: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
28: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
25: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
26: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
27: เจ็บคอ
26: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
29: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
30: Club Inspire Day Club Inspire Day
31: Club Inspire Day
29: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
31: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
32: ส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทธินาถทองชื่น

0: เวลาของ Green News ค่ะกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ออกแถลงการประณามสหรัฐนะคะกรณีที่ไมเคิลเอลลิสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐบอกว่าสหรัฐเนี่ยกำลังขยายขอบเขตการสอดแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ทำธุรกิจด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐเนี่ยมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ได้เรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมโดยทันทีค่ะพร้อมกับบอกว่าจีนเนี่ยมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการใช้มาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและก็ผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและก็บั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลกค่ะเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันรอบหน้าต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ีกไม่แน่นก็เช้าตอนนี้มีคนที่แสนธรรมดาจากพอสด้วยเป็นไงบ้างวันนี้หมดไปอีก1วันแล้วพอใจไหมครับคนเรามันใช้เวลาแค่ครั้งเดียวในชีวิตจริงๆนะเราจะมี14กันยายนปี2026แค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยล่ะครับถ้าเกิดวันนี้รู้สึกว่าโอ้ไม่เต็มที่เลยไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่ก็ได้เรามีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่เสมอนะครับนาทีที่แล้วลืมไปเลยนาทีนี้เริ่มใหม่และตอนนี้เช่นเดียวกันเราเริ่มใหม่เหมือนกันชั่วโมงใหม่ครับในช่วงชิฟต์ดีเจใหม่ตั้งแต่ตอนทุ่มหนึ่งไปจนถึงสี่ทุ่มที่นี่เฟียร์ทัชชนนท์จารุพัชนี at your service

มีผู้ฟังฝากเพลงนี้เข้ามานะครับบอกว่าฝากด้วยว่าอยากฟังเพลง Power Bank หาให้แล้วนะครับเติมใจชาร์จพลังกันไปนะฮะมันไม่มีวันที่เราสามารถแบบควบคุมทุกอย่างได้ทุกวันหรอกเนาะจริงไหมอยากจะบอกภูมิคุ้มกันตัวเองเหมือนกันว่าเธอช่วงนี้ช่วยแข็งแรงหน่อยได้ไหมอากาศเปลี่ยนเหลือเกินฉันจะเป็นหวัดอยู่แล้วอะไรเงี้ย

0: ทักทายหลายๆข้อความด้วยนะครับส่งเข้ามาบอกว่าได้กอดกันด้วยวันเสาร์ที่ผ่านมาดีใจที่ได้เจอกันนะครับแล้วก็ทักทายคุณจุ่มด้วยครับส่งข้อความมาบอกสวัสดีครับมีคุณปันๆด้วยส่งข้อความเข้ามานะครับขอบคุณฮะเห็นข้อความและ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

ทั้งเดินแห่งรักนะครับจากพี่แอมแล้วก็พี่ดาด้วยนะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดค่ะช่วยอวยพรวันเกิดให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับสุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจไปซะทุกเรื่อง

0: อยู่แล้ว
1: อัศนีวสันต์ครับเพลงนี้ทั้งที่รู้ด้วยนะครับช่วงนี้เทรนดิ้งอะไรบ้างนะครับถ้าไปตามแฮชแท็กกันก็จะมีสวนสัตว์ต่างๆที่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับแล้วพอไปลงโซเชียลปุ๊บก็มีคนแห่ไปเที่ยวบอกไปให้กำลังใจทั้งเจ้าของสวนสัตว์แล้วก็พนักงานรวมทั้งน้องสัตว์ที่แสดงอยู่ด้วยนะครับหลายที่เลยจริงๆแล้วก็กระจายไปก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับอีกที่นึงก็คือเทรนดิ้งเกี่ยวกับเรื่องของเค้กโบราณอยู่ๆเมื่อกลับมาในหลายๆร้านลองไปแวะดูนะตอนนี้อยู่คนก็แบบคือตามร้านเบเกอรี่แบบที่เขาปกติจะขายเบเกอรี่ญี่ปุ่นหรือเบเกอรี่ฝรั่งก็มีเค้กโบราณก็ไม่ขายด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากกันเรื่องของบริจาคเลือดด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ขาดแคลนมากในหลายๆที่ในหลายๆพื้นที่นะครับเกล็ดเลือดก็ขาดแคลนมากกำลังแชร์ในโซเชียลกันเยอะมากแล้วก็เทรนดิ้งล่าสุดก็คือเรื่องของคดีหัวสวนะครับเขาบอกว่ามีผู้ถูกร้อง427คนกกต.สั่งฟ้อง77คนแต่77คนที่สั่งฟ้องเป็นสว.แค่26คนเท่านั้นนะครับที่เหลือก็เป็นผู้ที่ไม่ได้รับสมัครผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกอีก36คนบุคคลอื่นอีก15คนนอกนั้นเขาบอกว่ารอดหมด

0: ไม่ได้ไปต่อด้วยกันแต่ก็ยังเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อกันได้อยู่นะเพลงนี้นะครับเคลียร์กับ Tilly Birds ครับขอบคุณที่เลิกกันด้วยนะครับขอบคุณข้อความจากเชียงใหม่ด้วยนะครับส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้เชียงใหม่ฟ้าใสมากเห็นพระจันทร์ยิ้มหรี่ตาข้างนึงกรุงเทพเห็นแบบนี้ด้วยกันหรือเปล่าพี่พยามองไปนอกสตูคือมันมองไม่เห็นคนอื่นเห็นบ้างหรือเปล่าครับส่งข้อความมาบอกหน่อย
1: Good news
0: Good news ครับในวัยที่เราเริ่มจบการศึกษามาแล้วก็เริ่มทำงานได้เองเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยนะครับวันนั้นอ่ะเราก็มาเริ่มเติมตัวเองเนี่ยแบบตอนเด็กๆตอนที่เราแบบเอ๊ไม่เคยได้ไอ้นั่นไม่เคยทำอันนี้อะไรเงี้ยพอเราหาเงินเองได้เราก็มาดูแลตัวเองเติมตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเติมตัวเองไปสักพักนึงนะครับจริงๆแล้วเราก็มีที่บ้านด้วยที่จะต้องดูแลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เองก็อายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็มีครอบครัวสร้างครอบครัวใหม่นะครับมีทั้งแบบมีทั้งลูกภรรยาอะไรเงี้ยหลายๆคนที่เราจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เคยวางแผนไว้เผื่อตัวคนเดียวตอนนี้ต้องวางแผนเผื่อหลายคนแล้วครับเพราะบางทีเราก็เป็นกำลังหลักของบ้านด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเพื่อตัวเองและเผื่อคนรอบข้างมันต้องมีการวางแผนอยู่เหมือนกันการมีประกันชีวิตก็เลยสำคัญสุดๆครับกับ Samsung ประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้ชีวิตคุณเนี่ยมั่นใจขึ้นทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณมากที่สุด Smart ทุกโมเมนต์ครับกับ Samsung ประกันชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ภรรยาผมเนี่ยเขาบอกว่าฝ้าเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายขาดนี่มันจริงเหรอหมอเพื่อน
2: มีส่วนค่ะพี่โบเพราะฝ้าเป็นภาวะที่เรื้อรังควบคุมได้มากกว่ารักษาให้หายขาดค่ะเกิดจากหลายปัจจัยอย่างฮอร์โมนแสงแดดพันธุกรรมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุการทาสกินแคร์จะช่วยลดเม็ดสีและทำให้ฝ้าจางลงได้แต่ถ้าไม่ป้องกันแสงแดดหรือยังมีปัจจัยอื่นกระตุ้นฝ้าก็จะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกแน่นอนค่ะ
3: นี่สินะสาเหตุที่ภรรยาผมเนี่ยกลัวแดดดีกับแวมไพร
2: ์เพื่อนเป็นหม
4: อทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
10: Close up shot
11: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะท้องแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
3: พรุ่งนี้ไข้ลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: ออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
1: อืมจะชัวร์เหรอ
0: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
1: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
4: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
3: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
4: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: 1 2 3
6: Go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกระหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
10: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
11: Green Wave Share for Care Can to Care
10: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
6: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
10: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
11: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
2: News โดย
12: เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักรหรือ ONS เขาเปิดรายงานนะคะบอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.6% สูงที่สุดเลยค่ะนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากธุรกิจด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับประโยชน์จากกระแสการเติบโตของ AI เนี่ยละค่ะโดยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรขยายตัว1%ซึ่งถือว่าเร็วสุดเลยนะคะในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 แต่ว่ารัฐมนตรีการคลังบอกว่าถึงแม้จะเป็นความยืดหยุ่นที่น่ายินดีแต่การเติบโตนี่ยังคงเปราะบางนะคะในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนก็มองว่าการขยายตัวของ GDP อาจจะชะลอลงในช่วงที่เหลือของปีค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

บางคนขอเพลงเข้ามาเพราะว่าเพลงนั้นเนี่ยเขาอยากฟังเฉยๆนะครับแต่ว่าบางคนขอเพลงเข้ามาเพราะเพลงนั้นกำลังพูดกับชีวิตของเขาอยู่จริงๆนะครับไม่รู้เพลงนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็ส่งกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันที่เดิมในหัวใจเพลงนี้จากตู่ภพธรครับ Chilling Trackวันนี้เห็นข้อความเข้ามาจากทางภาคเหนือค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะมีคนฟัง Green Wave ทางภาคเหนือเยอะก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาครับส่งไปให้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาทักทายด้วย

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ครับเพลงอลังการมากดนตรีหรูหราเหลือเกินนะครับสวีทเหมือนก่อนนะครับเอาเพลงนี้มาฝากกันจะได้หลายๆคู่ก็จะได้สวีทคือมันไม่ต้องเหมือนก่อนก็ได้เพราะว่าสวีทในแต่ละยุคในแต่ละช่วงในแต่ละเวลามันอาจจะไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าดูแลกันฟังกันมีความน่ารักใส่ใจกันอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ
1: โดย73ปีทอ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: อุ้ยมีข้อความจากคุณแม่ลูกยังเล็กส่งข้อความมาด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะต้องลากยาวถึงเที่ยงคืนคิดถึงลูกที่บ้านอยากกลับไปกอดลูกแล้วเข้าใจเลยนะครับเพลงที่ฝากเข้ามาเนี่ยเฟซหาไม่เจอนะครับเลยเอาเพลงนี้มาฝากให้แทนก็แล้วกันหวังว่าจะอบอุ่นเหมือนกัน

มีส่งข้อความมาเป็นระยะเลยนะครับบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้น85สตางค์ใครเติมวันนี้ก่อนได้ก็รีบเติมก่อนที่จะปรับราคาพรุ่งนี้ตอน5นะครับทักทายข้อความหนึ่งด้วยกำลังขับรถไปเชียงใหม่ครับส่งกำลังใจด้วยขับรถปลอดภัยนะครับ

คยไปนั่งฟังคลิปที่สัมภาษณ์แบบคุณตาคุณยายอายุแบบ90 80กว่าอย่างนี้นะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสวยงามในชีวิตที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับไม่ค่อยมีใครจำได้หรอกว่าเราเคยประสบความสำเร็จขนาดไหนเคยเป็นแชมป์ที่ไหนมาก่อนคือเป็นร่ำรวยมาจากไหนสุดท้ายแล้วความทรงจำท้ายๆที่ทำให้เรามีความสุข

0: พลฟูดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดี
1: ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: าปา
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: ปลายโต๊ะวิทยา EP 63ครั้งแรกกับการบุกรั้วโรงเรียนระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรีวิวแบบเล่นใหญ่จัดเต็มในพื้นที่กว่า22ไร่พาดูทุกซอกทุกมุมห้องเรียนเบิ่มๆแฟซิลิตี้บิ๊กบรรยากาศแบบนี้มันดีมากยิ่งเปิดกว้างยิ่งเรียนรู้ได้มากกว่าศุกร์ที่18กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดย Basis International School Bangkok เติบโตบนรากฐานความเป็นไทยเชื่อมโยงก้าวไกลสู่สากล
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
8: ตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่น Anthropic ค่ะผู้พัฒนาโมเดล AI เขาเปิดข้อมูลนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา Anthropic ได้ระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางมาจากจีนอิหร่านแล้วก็ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พลัดถิ่นแล้วก็ผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองอย่างเช่นนักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศนอกจากนี้นะคะจากข้อมูลของ Anthropic เขาบอกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตัวเองแล้วก็นำข้อมูลไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนโดยบอกว่าบริษัท AI ของจีนเนี่ยใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึง Claude ซึ่งอาจจะละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
6: Green News
7: โดย

พลงนี้หลุมอากาศจากปามี่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Yesterday เอามาฝากกันด้วยนะครับที่ปลอดภัยนะครับคือทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเปิดเนี่ยจะเป็นเพลงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือได้ยินว่าบางสถานีหรือว่าบางที่ได้บรอดแคสต์ในโลกใบนี้เนี่ยเขาก็มีแบบการเริ่มกระจายเอาเพลง AI มาเปิดอย่างเงี้ยก็คือเข้าใจแหละเพราะเพลง AI ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เพราะนะมันก็เพราะอยู่แต่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ออกกฎออกมาเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่จะขึ้นชาร์ตที่ออสเตรเลียนะครับเขาบอกเขาไม่นับ AI เพราะถือว่าไม่เป็นการสนับสนุนชิ้นงานของมนุษย์นะครับหรือว่าสนับสนุนความเป็นศิลปินนะครับความพยายามการลงไม้ลงมือจริงๆนะครับของมนุษย์เขาต้องการรักษาแล้วก็เก็บตรงนั้นเอาไว้นะครับในยุคที่ AI มันทำได้ทุกอย่างจริงๆตอนนี้ก็คือหลายคนก็เหนื่อยมากนะครับหลายอุตสาหกรรมเนี่ยโดน AI disrupt กันหนักมากนะครับโดยเฉพาะแบบแม้ว่าจะเป็น content creator เพราะว่าตอนนี้เรามี AI creator ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วทำให้ engagement ของcreator ที่เป็นคนจริงๆเนี่ยยอดหล่นหวบห้าบเลยทีเดียวล่าสุดครับมีข่าวออกมาที่พูดถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาไปโพสต์ไว้ใน X นะครับชื่อว่า Jacob Coxon นะครับเคยเป็นอดีตนักวิจัยของทั้ง Anthropic แล้วก็ ChatGPT ด้วยนะครับออกมาเขาบอกเขาลาออกจาก2บริษัทนี้แล้วเพราะเขาอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วก็เขาก็เขียนบอกว่าเขียนลงไปใน X เนี่ยล่ายาวมากเลยแล้วก็ตัวเนี้ยที่เขาออกมาเขียนเนี่ยมันเป็นคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของ AI แล้วมันก็ไวรัลคนดูไปแบบร้อยกว่าล้านคนแล้วก็เป็นที่พูดถึงไปหลายที่ตามสำนักข่าวก็กำลังพูดถึงอยู่ในตอนนี้นะครับโดยเขาพาดหัวข่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่า AI มันยังมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะแบบทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ภายในปี2030ก็คืออีกสักประมาณ4ปีข้างหน้านี่เองไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นลองไปตามอ่านดูเพิ่มเติมครับแล้วคุณเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่า

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเวอร์ชันนี้จากโบกี้ไลออนนะครับอยากฟังแบบเต็มคอนเสิร์ตตามไปดูกันได้นะครับวันไหนนะครับมีหลายเพลงเลยทั้งโบกี้แล้วก็ว่านเนี่ยช่วยกันเลือกเพลงมีทั้งเพลงเดี่ยวและมีทั้งเพลงคู่ด้วยนะครับหลายเพลงพร้อมมาก
0: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเฮนรี่ครับ
3: วันทำอะไรบ้างคะ
4: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
3: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
4: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
4: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
3: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
4: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
3: แหมทีนี้เราจำได้เชียวว
5: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
6: สวัสดีครับพวกเราเบทเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ลิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
7: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
5: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Debut Track วันนี้เรามีซิงเกิลใหม่จาก Series Bacon มาฝากกันนะครับแล้วก็ Series Bacon ก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยครั้งนี้เป็นการทำงานครั้งแรกระหว่างเค้กของซีเวสเบคอนแล้วก็พีพีด้วยนะครับก็เอาเพลงที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันคือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวิธีการนิยามความสัมพันธ์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะล่าสุดมันมีตัวที่ชื่อว่า situationship อะไรเงี้ยหลายคนบอกอ๋ออะไรเงี้ยขึ้นมาบอกว่าก็คือความสัมพันธ์แบบไม่มีสถานะนั่นเองนะครับซึ่งจริงแล้วมันมีเรื่องราวแบบนี้มันก็เกิดขึ้นซ้ำๆมาตั้งทุกยุคทุกสมัยเนอะแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะมีความถือหรือมีความคิดมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาที่เราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนไม่ค่อยเคลียร์แบบนี้สักเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะมีความไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อกันอะไรเงี้ยหรือว่าไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต่อกันเราก็เลยไม่รู้ว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันก็เลยยากจังเลยเลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับเพลงนี้เชื่อว่าคนขี้น้อยใจซึ่งอาจจะเป็นบางอย่างเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่มันคลุมเครือ

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กับโครงการนี้ครับ Can to Care ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ Can อย่างเดียว Can ในที่นี้อาจจะเป็นตัวแทนของบอกว่าพวกเราสามารถ Care ได้นะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการนี้ใช้ขยะ Recycle หลากหลายรูปแบบก็เข้าร่วมโครงการได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องหรือจะเป็นกระดาษหรือจะเป็นขวดพลาสติกก็ตามนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ไม่ได้เก็บเลยไม่เป็นไรค่อยๆสะสมไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าคือสะสมเผื่อโครงการนี้ไม่ทันคราวหน้าก็ยังได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองค์กรบริษัทหรือว่าชุมชนที่สามารถรวบรวมนะครับของรีไซเคิลเหล่านี้มาได้เนี่ยก็มานำส่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยสามารถนำส่งได้ที่จุดรีไซเคิลเดย์ถ้าจำนวนไม่มากแต่ถ้าเกิดว่ามีจำนวนเยอะตั้งแต่50กิโลขึ้นไปนะครับเรียก Waste by Delivery ไปรับได้และของที่รีไซเคิลต่างๆเหล่านี้เอาเงินครับไปร่วมโครงการนะครับกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในหลากหลายรูปแบบนะครับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมที่เขาเป็นห่วงในช่วงปลายปีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมใครที่สนใจลองเข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Green Wave ก็คือ atime.live/greenwave นั่นเองนะครับลองเปิดเข้าไปดูแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเราก็จะใช้เราจะสร้างขยะเท่าที่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สร้างขยะได้ตั้งแต่ต้นแบบนี้ก็จะดีกว่ามากๆ
0: Green Wave Share for Care Can to Care

พลงน่ารักน่ารักนะครับจากปาวานแล้วก็ปาโลมานะครับวานแอนด์ดอฟนั่นเองนะครับเพลงนี้ฝากไว้กับดาวด้วยมีคนมารีวิวช่วงนี้บอกว่าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นฤดูการไปดูวานบูด้าในอ่าวไทยนะอะไรเงี้ยช่วงแบบทิ้งท้ายกันประมาณแถวๆนี้แหละกันยายนเป็นช่วงเดือนสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปช่วงหน้าหนาวแบบกันยาถึงธันวามันก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาหารสมบูรณ์ขึ้นลมดีเขาบอกว่าวานบูด้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาดูหาอาหารนะครับพ้นน้ำแล้วบางทีมีตีลังกาโชว์ในน้ำให้เราดูด้วยนะครับใครมีโอกาสไปดูก็ลองไปดูก็แล้วกันเพราะช่วงนี้เป็นไฮซีซั่นของน้องๆที่มาโชว์ตัวกันอยู่

อีกหนึ่งเพลงจากเอิร์ธพัทรวีนะครับเป็นผู้หญิงที่จริงใจมากเลยเคยเห็นเอิร์ธไปร้องเพลงตามที่ต่างๆคือทุกๆครั้งเนี่ยเวลาไปดูเอิร์ธจะรู้สึกว่ามันมีความต่างหลายๆคนบอกว่าโอ้โชว์ส่วนใหญ่นักแสดงเอ้ยนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยเขาจะตีมไปเป็นเซตแล้วเป็นเซตเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าโอเคเขามีเพลย์ลิสต์แบบนี้นะแต่เชื่อไหมว่าเอิร์ธพัทรวีสามารถทำให้เพลย์ลิสต์แบบเดิมเนี่ยไม่เหมือนกันทุกครั้งได้นะครับเพราะว่าแต่ละวันเธอก็จะเพ้นสีด้วยไม่เหมือนกันเพราะว่าบางวันเธอก็รู้สึกว่าวันนี้เธอมาด้วยความรู้สึกมันหม่นๆนะมันโดนอะไรบางอย่างผลักดันมาหรือว่ามีอะไรบางอย่างแบบคุมอยู่ในใจของเธออะไรเงี้ยเธอรู้สึกว่ายังไงเธอก็จะถ่ายทอดด้วยอารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีการถ่ายทอดของศิลปินที่แตกต่างกันคือถ้าจะพูดถึงความเป็นศิลปินเนี่ยคือพัทรวีคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนไหวเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเวลาที่เขาบรรยายเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลมาจากอารมณ์แบบไหนเขาก็จะถ่ายทอดออกไปแบบนั้นในแต่ละวันนะครับไม่เหมือนกันมีอยู่เทปหนึ่งครับไปถ่ายเป็นโนแอนไอแล้วก็เอิร์ธก็บอกว่าเนี่ยมีคนที่เป็นคนที่แบบรู้จักกันมานานรู้จักกันดีแล้วก็แบบเพิ่งเสียไปนะวันนี้จะร้องเพลงอาจจะดูอ่อนไหวหน่อยเพลงมันอาจจะแบบตีความไปอีกแบบนึงแต่จะพยายามร้องเพลงให้จบนะโดยที่ไม่ร้องไห้โอ้โหตามเชียร์ทั้งเทปเลยครับแล้วก็เอิร์ธก็ทำได้ดีมากๆอีกหนึ่งเพลงที่เบนชลาทิตบอกว่าชอบจังเลยชอบเพลงนี้มากๆจาก Anatomy Rabbit

Anatomy Rabbit ครับเพลงนี้เชื่อว่าแอบหวังแหมชอบขนาดไหนชอบขนาดที่เบนเอาเพลงนี้ไป cover เลยนะครับก็ใครอยากจะไปดูเบนคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะมีต้นประมาณรู้สึกจะประมาณต้นปีหน้านะครับแต่ว่าบัตรมีวางขายแล้วใครที่เป็นแฟนคลับเบนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นแก๊งที่ชอบเบนเนี่ยแวะตามไปดูกันได้นะครับจองบัตรกันได้แล้ววันนี้เฟ้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวฝากเพลงทิ้งท้ายไว้ให้สำหรับคนที่เตรียมตัวกำลังจะเข้านอนน่าจะเป็นเพลงที่เหมาะดีแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ง่วงเพลงเพราะเราเดินแบบว่า around the clock เลยนะครับ24ชั่วโมงที่นี่วันนี้เฟสไปแล้วเจอกันใหม่ทุ่มหนึ่งพรุ่ง

0: 有，也可以特如。
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert

0: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วค่ะกับดิฉันสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะ8ประเทศสมาชิกเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาเนปาลเขาออกแถลงการร่วมนะคะให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและก็ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยบรรดาประเทศสมาชิกต่างก็แสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็พื้นที่ชายแดนที่การควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อที่จะค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าค่ะรอบหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

สียงร้องของสแตมป์นะครับนี่คือเพลงนิมิชัวครั้งสุดท้ายนะครับผู้ฟังครับผมหลายคนได้มีโอกาสไปชมพี่อ้อยมาในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ยังออกจากวัน Stand Up Empathy ของพี่อ้อยไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมคุณนุ่นบอกว่าเซอร์ไพรส์มากที่สุดมีสแตมป์มาร้องเพลงด้วยแล้วก็คิดถึงเสียงพี่เขามากๆด้วยนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังในวันจันทร์ที่14กันยายนนะครับผมก็อยู่ในช่วงของกลางเดือนกันยายนและวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ทุกอย่างนี้ค่อนข้างเงียบเหงามากๆเลยทีเดียวถนนก็รถก็ไม่เยอะนะครับที่จอดก็โอ้ยเหลือเต็มไปหมดเลยน่าจะแบบว่าเหนื่อยๆจากการทำงานกันมาแล้วก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนใครที่ยังไม่นอนก็อยู่ต่อกันอีกสัก2ชั่วโมงกับเพลงเพราะๆที่นี่นะครับ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆผมปอนันทชัยนะครับดูแลคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนของวันจันทร์วันนี้รายชื่อเพลงแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลยครับผม

เสียงร้องของโทนี่หลิวนะครับและนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากผู้ชายคนนี้วันที่ฝนพรำนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็มีการเตือนกันอย่างต่อเนื่องเลยเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับผู้ฟังครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเหมือนจะมีฝนตกหนักทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับผมก็ยาวๆเลยครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับผู้ฟังดูแลสุขภาพดูแลการเดินทางด้วยนะครับผมใครที่ต้องเดินทางออกนอกบ้านในวันพรุ่งนี้แล้วก็ดูแลเรื่องของการพกร่มออกจากบ้านด้วยก็ดีนะครับคุณผู้ฟังครับหนึ่งงานเพลงจากพี่ๆวงไม้ครับนี่คืองานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Unlovable ครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คุณฟังครับพูดถึงกิจกรรมนี้ Can to Care ของเรานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าต้องมีกระป๋องอย่างเดียวหรือเปล่าถึงจะร่วมได้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับขวดพลาสติกกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์ขวดแก้วเศษโลหะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับหลากหลายประเภทก็สามารถส่งต่อเข้าสู่การรีไซเคิลได้นะครับกันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณมาลองสำรวจของที่บ้านกันอะไรที่ใช้แล้วหรืออะไรที่ไม่ได้ใช้นะครับแยกสิ่งที่สามารถรีไซเคิลออกมาแล้วส่งต่อพาร์ทเนอร์ของโครงการของเราได้นะครับมูลค่าจากการรีไซเคิลทั้งหมดเนี่ยร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นขยะสำหรับเราอาจเปลี่ยนเป็นมูลค่าความช่วยเหลือสำหรับใครอีกหลายๆคนนะครับ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีดีเจคุณพ่อไมโครเวฟจะออกไปวิ่งอีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
2: ถ้าไม่ได้วิ่งเนี่ยมันเหมือนร่างกายขาดอะไรไปเลยครับต้องจัดสักหน่อยคุณหมอฮะ
1: ระวังการออกกำลังกายหนักเกินไปจนเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งซินโดรมด้วยนะปอนอกจากล้าพอร่างกายไม่ได้พักเพื่อฟื้นฟูแล้วข้อต่ออาจจะเสื่อมเรื้อรังได้นะพอรับแรงกระแทกบ่อยๆควรหาวันพักให้ร่างกายได้ซ่อมแซมกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 วันหรือเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นว่ายน้ำปั่นจักรยานชิลๆบ้างก็ดีนะปอง
2: ั้นวันนี้เปลี่ยนเป็นพาลูกสาวไปว่ายน้ำชิวๆก็ได้ครับหมอเพื่อนครับผม
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ต์ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนัก
7: เมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูก
6: เจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
8: กลับมาติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำของเกาหลีใต้แสดงความมุ่งมั่นนะคะในการกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อลดการพึ่งพาตะวันออกกลางจากเดิมอยู่ที่70%เหลือเพียง50%รวมถึงการบังคับใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันควบคุมการส่งออกแล้วก็ระบบแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองเชิงยุทธพร้อมกับให้คำมั่นนะคะว่ารัฐบาลจะปราบปรามการกักตุนน้ำมันและการสมรู้ร่วมคิดรวมถึงชดเชยความเสียหายให้โรงกลั่นน้ำมันในประเทศที่ขาดทุนจากมาตรการรักษาเสถียรภาพราคารัฐบาลคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ทะเลแดงหยุดชะงักซึ่งทำให้เกิดความกังวลนะคะเกี่ยวกับอุปทานด้านพลังงานทั่วโลกจนทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งสูงรวมไปถึงซาอุดิอาระเบียได้ปิดท่อส่งน้ำมันทางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังยังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: Green News. โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
9: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะครับมีนนทนนน้อยใจมีซิงเกิลใหม่จากมีนนะครับผมที่ฟีเจอริงกับไทม์ไทยด้วยนะครับผมถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับผมต่อไปนี้นะจากนิโคเทริโอครับที่นิควินเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆกับผมปอในชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟังครับผมก็คุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้นะครับมีการขึ้นน้ำมันอีกแล้วนะครับผมตี5มีผล15กันยายนนะครับราคาน้ำมันปรับขึ้นทุกชนิด 0.85 บาทต่อลิตรนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ยังทันยังพอที่จะแวะเติมได้ก่อนที่จะเข้าบ้านสำหรับใครที่ยังอยู่บนถนนหรือว่าใช้รถใช้ถนนกันอยู่นั่นเองคุณผู้ฟังครับผม

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คอนเฟอร์ไนท์ไลฟ์ครั้งสุดท้ายของปีนะครับเดี๋ยวน่าจะเปิดรายชื่อให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไม่นานอีกไม่นานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องกรี๊ดกราดกันแน่นอนแล้วก็อยากจะชิงบัตรกันนะครับสำหรับเดือนหน้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราจะมอบบัตรให้ตลอดทั้งเดือนเพราะฉะนั้นติดตามได้เลยสำหรับคอนเฟอร์ไนท์ไลฟ์ตอนล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับหยิบบรรยากาศของ Chilling Sunday มาเปิดให้ฟังกับเพลงนี้เธอคือเหตุผล

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต

0: กระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่ Smiley Request
4: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขอบคุณมากๆนะครับในช่วง Smiley Request ของเราสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: Debut Track นะครับเป็นงานใหม่ล่าสุดจากอิงวรันธรนะครับชื่อเพลงว่าผลข้างเคียงเพลงนี้ได้บิวกินนะครับมาช่วยเติมน้ำเสียงที่มีทั้งความอบอุ่นและก็ความออดอ้อนในเรื่องราวของเพลงนี้เกี่ยวกับความคิดถึงด้วยนะครับแนวเพลงก็เป็นดนตรีสไตล์ซิตี้ป๊อปที่มีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็สะท้อนอีกด้านนึงของอิงในช่วงของการเติบโตด้วยคุณผู้ฟังบ๊ายบายไปด้วยช่วงนี้เลยนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่เหมือนเดิมที่นี่ Green Wave 106.5 เป็นเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน
5: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10 บาท

0: ังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: จะชัวร์หรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
0: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจากวอลโว่จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลังวอลโว่ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
2: ้ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: โดย
4: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะซาอุดิอาระเบียค่ะได้สั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกและตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซค่ะหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักโจมตีแต่เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านคือการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านแล้วก็ความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะทำให้กระทบการขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลกค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: บรรยากาศโรแมนติกของการนั่งดูดาวในคืนนี้อาจจะไม่เต็ม 100% นะคะเพราะว่าท้องฟ้ามีแต่เมฆดำๆในบรรยากาศของช่วงเวลากลางคืนฝนตกตลอดคืนแน่นอนเลยนะคะดูจากพยากรณ์อากาศแล้วตอนนี้เที่ยงคืน13 นาทีเรียกว่าตกกันมาตลอดบ่ายๆแล้วก็มาจนถึงช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่ารอส่งข้อความทักทายดีเจพี่แบมรอบที่2นะคะขอบคุณมากๆเลยละค่ะรอบนี้ก็เป็นรอบดึกสำหรับใครที่นอนดึกหรือว่าทำงานกันในช่วงดึกนะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆเพลงเพราะเยอะมากที่นี่ Green Wave ค่ะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackโจทย์แรกจากคุณผู้ฟังส่งมาแล้วนะคะเพลงไหนก็ได้ของพี่แอมเปิดให้ฟังหน่อยน่าจะเข้ากับช่วงนี้

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ชื่อเพลงอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะเปิดเพลงนี้ฟังนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังขอมาในช่วงดึกนะคะเพลงจากปาล์มมี่ที่คุณขอค่ะและช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: มันก็ต้องเกิดอาการแบบหวั่นไหวกันทั้งนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเล่นกับใจใครก็ตามนี่คือ3เพลงเพราะในช่วงนี้ค่ะเอาใจลงไปเล่นจากซาร่าซาโลลานะคะมีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนทีลีเบิร์สและมิลลิรวมไปถึงพีพิกฤตกับฟายบอย
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มีเพลงใหม่จาก Patrick Ananda นะคะมาให้คุณผู้ฟังที่อยากจะกลับมารักแล้วก็ให้คุณค่ากับตัวเองค่ะเพลงนี้ถ่ายทอดด้วยเสียงนุ่มๆละมุนละมุนอบอุ่นอบอุ่นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะฮีลใจอยากจะคอยอยู่เป็นเพื่อนเพื่อส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กำลังจะพาตัวเองเนี่ยก้าวออกมาจากวงจรความสัมพันธ์ที่มันสร้างบาดแผลในใจมาฟังเพลงใหม่จากแพทริกอนันดานะคะเพลงนี้ชื่อว่าทำไมไม่จำ

0: งแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิวง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
8: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะมีการคาดการณ์ค่ะจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเขาบอกว่าประชาชนประมาณ 1,200,000 คนที่อยู่ใน93เขตของแซมเบียอาจจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงมีนาคมปีหน้าจากภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญค่ะโดยย้ำว่าการคาดการณ์ครั้งนี้ถือเป็นการเตือนภัยล่วงพร้อมกับกำชับให้ทางการท้องถิ่นในทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศขณะที่ก็มีเสียงเตือนนะคะจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ล่ะค่ะที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเจอกับปรากฏการณ์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะเดี๋ยวเราส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามด้วยกันอีกชั่วโมงเดียวค่ะ
7: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

พลงบางเพลงนี้เวลาร้องออกมาจากใจนะคะฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกเพราะแล้วก็อินไปตามเพลงนั้นนี่คือเพลงรักเพลงหนึ่งจากใหญ่โมโนโทนนะคะเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่แล้วล่ะค่ะ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ Bam ในชั่วโมงนี้ 1:18 นาทีไปกันต่อกับเพลงเพราะเยอะมากนะคะอยู่ด้วยกันถึง 2:00 เลย

0: ายคนมีภารกิจมากมายนะคะไหนจะต้องใช้ชีวิตในเรื่องราวของตัวเองในแต่ละวันแล้วอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมดูแลหัวใจแล้วก็ร่างกายตัวเองด้วยแล้วกันนะคะเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตค่ะส่งให้ฟังกันในช่วงดึกขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะทักทายเข้ามาหรือว่าอยากจะระบายอะไรก็ตามนั่งอ่านอยู่ทุกข้อความเลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังนั่งมองแสงนีออนผ่านกระจกรถในคืนฤดูฝนเลยนะคะเพลงเพราะจากเทราคอต้าค่ะหลายคนชอบเพลงนี้นะฟังแล้วมันแบบอบอุ่นโรแมนติกนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของคืนธรรมดาคืนหนึ่งที่กลายเป็นความทรงจำที่ดีนะคะปิดท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะงานจากเทราคอต้ากับแท็กซี่ไรด
1: ์ DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: คุณฟังรู้ไหมคะว่าขยะรีไซเคิลที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะมันมีมูลค่าจริงๆนะคะอย่างข้อมูลรับซื้อของ Recycle Day เนี่ยเขาบอกกับเราว่ากระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยจะอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมนะคะส่วนกระป๋องเหล็ก1บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนขวดเพชรนะคะก็ประมาณ2บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองกระดาษขาวดำ2บาทต่อกิโลกรัมค่ะถึงแม้แต่เศษเหล็กโลหะสังกะสีอะไรเหล่านี้ก็ส่งต่อได้เหมือนกันนะคะ Green Wave อยากจะชวนทุกคนมาลองมองขยะในบ้านมองกันใหม่เลยเพราะว่าพอเวลาเราเอามาแยกแล้วก็ส่งต่อผ่านโครงการGreen Wave Share for Care Can to Care แล้วมูลค่าที่มันเกิดขึ้นก็สามารถจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ก่อนทิ้งลองแยกกันก่อนนะคะเพราะว่าขยะเล็กๆจากหลายบ้านเนี่ยรวมกันแล้วอาจจะกลายเป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: คืนนี้หมดเวลาในช่วงของ DJ Bam พลาดีไซน์สวัสดิ์แล้วนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนปุ๊บเปิดเพลงเพราะให้ได้ฟังกันปั๊บเลยขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักทายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมาจนถึงหมดเวลานะคะฟังเพลงเพราะกันต่อในช่วงหน้าหลัง Green Update ค่ะ
3: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียวคืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green Update ค่ะกับตินสุทินาทองชื่นเหตุไฟป่ารุนแรงบนเกาะบราชในทะเลเอเดรติกซึ่งเกิดขึ้นนานหลายวันแล้วก็ลุกลามเข้าไปใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะในเมืองมิลนาโครเอเชีย

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคริเออร์แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
0: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกรงตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
1: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: นี่คือเวลาของ Green News นะคะเรายังติดตามด้วยกันอยู่ค่ะกับดินสุที่นาทองชื่นองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM เขาเปิดข้อมูลนะคะความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏ

0: ังยังติดตามได้เหมือนเดิมเวลาของ Green News แบบนี้ละค่ะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Allwell Allwell รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แปลกมากเลยหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
0: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
1: เฮ้เป็นห่วงเนอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนอะ
0: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนละขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ

Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะจำนวนคนติดเชื้ออีโบลานะคะที่ได้รับการยืนยันในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่ 7,022 รายเสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายค่ะโดยการระบาดระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดนะคะหลังจากพบคนที่ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตรค่ะโดยการระบาดระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเดียคองโกหลังจากยอดคนติดเชื้อและเสียชีวิตสูงกว่าการระบาดในช่วงระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามแล้วก็งบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือกับการระบาดค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามได้กันต่อเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้นะครับ Green Wave ชวนทุกคนร่วมโครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับจะมีอาหารกระป๋องหรือว่าสิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ Drop Point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
0: Green Wave Share for Care Can to Care
2: Green Wave
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
6: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
5: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
6: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Nightlife ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
8: ้แวะมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟ้าเขาเปิดข้อมูลนะคะในช่วง8เดือนที่ผ่านมาเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ1,700,000ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เลยนะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2นะคะเนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงขณะเดียวกันค่ะวิโคฟ้ายังคาดการณ์ด้วยว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากว่าได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ก็พอแล้ว Sugar Eyes นะครับกับสายตายาวเขาแค่เปรียบเทียบนะไม่ได้พูดถึงแบบสายตายาวเพราะว่าอายุเยอะแต่อย่างใดโอ้ยพูดมุมไหนก็เจ็บนะเรื่องแบบนี้
1: Green Wave 106.5 FM

0: Fellow นะครับกับยิ้มง่ายนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าเราฝึกไว้หรือพยายามที่ทำให้ได้ให้เราเป็นคนที่ยิ้มได้ง่ายนะครับอันนี้เป็น soundtrack จาก 7 Years of You ด้วย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: มีคนขอเพลงนี้เข้ามาครับตอนแรกผมบอกว่าพี่มันอะไรมายาวๆอ่ะอ๋อชื่อเพลงยาวเหยียดมากอ่ะรีบเปิดให้เลยถือว่าเป็นการชดเชยให้กับความตั้งใจอย่างยิ่งยวดในการพิมพ์ชื่อเพลงมาอย่างยาวเหยียดและถูกต้องครบถ้วนเลย No One Else เป็นเจ้าพ่อชื่อเพลงยาวอยู่แล้วนะครับแล้วยังมาร่วมงานกับว่านธนกฤตซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าแล้วคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ถูกคลี่คลายด้วยรอยยิ้มของเธออ่ะอยากฟังตั้งแต่ 5:00 ข้าพเจ้าก็ไม่ขัดศรัทธานะครับจุดนี้

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Oh well
4: oh well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลงน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวทับพี่ดาวันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์
5: เจ๋

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Cover
4: Night Land โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
5: ร้องเพลงกันเพราะมากจริงๆครับพี่ทั้งน้องวานนะครับรวมถึงบ็อกกี้ไลออนด้วยสลับกันเปิดเรียงกันไปเรียงกันมานะครับแล้วแต่ด้วยแต่ว่าวันนี้มีคนอยากฟังของวานพอดีผมเลือกเอาทิ้งรักลงแม่น้ำในเวอร์ชันพิเศษนี้ของCover Night Liveล่าสุดของเรามาฝากครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่ครับ Debut Track จากโทนี่หลิวครับเขาบอกว่าเพลงนี้เริ่มต้นจากเรื่องจริงเลยนะฮะก็พูดถึงอาการป่วยของคุณพ่อนะครับที่ป่วยกระทันหันนะฮะแล้วก็ตัวของโทนี่หลิวเองก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยตอนที่คุณพ่อป่วยอยู่เนี่ยนะฮะจากโรงพยาบาลเนี่ยโทรศัพท์ดังขึ้นคุณพ่อโทรมาแต่แทนที่จะคุยกันเรื่องของอาการป่วยว่าพ่อเป็นอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าพ่อพูดว่าฝนจะตกแล้วอย่าลืมเก็บผ้าที่ตากไว้ที่บ้านด้วยซึ่งตัวเขาเองรู้สึกว่ามันเป็นประโยคธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความห่วงใยแล้วมันก็ทัชใจอย่างรุนแรงจนกลายเป็นที่มาของเพลงนี้ที่ชื่อว่าวันที่ฝนพรำ

เร็วมาทักกันตีห้าแวบๆใกล้ๆจะ6โมงเช้ากันอยู่แล้วนะครับอีกสักเพลงแล้วกันนะครับมีคนอยากฟัง Yesterday เพลงนี้ชื่อว่าที่ปลอดภัยนะครับ

0: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั้วไงถั่วลิสงขั้วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: นที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เธอคนนี้คือผู้จัดละครที่ใช้ความสามารถลบคำสบประมาทออกจากชีวิตตู่ปิยวดีมาลีนนท์
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspired.
2: จากเรื่องราวหลังจอสู่ชีวิตจริงของมนุษย์แม่สวยหรูแต่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะทุกฉากเธอขอพิสูจน์ด้วยตัวเองพุธนี้3ทุ่มรับแรงบันดาลใจพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: กรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
2: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปีMercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท 24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกศรอมรินทร์

0: ัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: Henry First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: ีนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy List ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
3: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
1: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้สี่ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: นี่คือเวลาของ Green Update ค่ะติดตามกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นถือเป็นความสำเร็จนะคะจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพแล้วก็ความสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะจับมือกับมูลนิธิกองทุนสัตว์ป่าโลกเขาเปิดผลการติดตามแล้วก็สำรวจประชากรเสือโคร่งประจำปีนี้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากพบการอยู่อาศัยและการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติโดยมีประชากรเสือโคร่งรวมทั้งหมด14ตัวค่ะที่สำคัญนะคะคือพบลูกเสือโคร่งเกิดใหม่3ตัวนะคะซึ่งทางกรมอุทยานแล้วก็ทางมูลนิธิกองทุนสัตว์ป่าโลกก็จะยกระดับมาตรการคุ้มครองพื้นที่อย่างเข้มข้นค่ะทั้งการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าและล่าสัตว์ป่าควบคู่ไปกับการขยายพื้นที่ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าพัฒนานวัตกรรมการติดตามประชากรตลอดจนส่งเสริมงานศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางการย้ายถิ่นและการใช้พื้นที่ของเสือโคร่งเพื่อที่จะวางแนวทางคุ้มครองถิ่นอาศัยอย่างยั่งยืนค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
6: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: 6 โมงแล้วครับครึ่งเดือนแล้วด้วยนะครับวันนี้วันที่15นะครับกลางเดือนเป๊ะๆเลยครับตื่นยังครับ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาถึงชื่อลิงก์แทร็กนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ใน Green Morning Show พี่อ่านกับพี่หนิงร้องเพลงนี้เลยอยากฟังเลยอ้าจริงไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับแล้ววันนี้ฟ้ารอบๆตัวของคุณเหมือนกับเมื่อวานไหมเมื่อวานนี้คลึ้มมากวันนี้เป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนฟ้าเป็นไงไม่รู้แต่ในใจของเราให้มันสว่างสวยและใสไว้หน่อยแล้วกันนะครับรับอีกครึ่งเดือนหลังจากนี้ครึ่งเดือนหลังแล้วนะของกันยาครับ

วันใสๆจากพี่กบทรงสิทธิ์นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่น่าจะเป็นผู้ที่ช่วยพิสูจน์ได้ว่างานในวงการบันเทิงก็มั่นคงมากๆที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเลยทั้งพิธีกรทั้งนักร้องทั้งนักแสดงแล้วทำได้อย่างดีมากๆแล้วงานยังแน่นอยู่ถึงเดี๋ยวนี้เลยจริงๆนะครับเร็วๆนี้พี่กบจะมาเป็นแขกรับเชิญใน Club Inspire Day ด้วยดีใจมากๆเลยที่ได้คุยกับพี่กบแบบนั่งคุยกันยาวๆรอฟังรอเจอกันนะครับ

โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
3: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
4: โหงานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
5: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน8โมงเช้าที่ทอสสำนักงาน

0: มันกด5เงื่อนไขไปตามที่รายการกำหนด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: All well, all well รู้เคมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่าม
9: ากกว่าการชั่งน้ำหนัก
10: All well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
11: ด่วนจับตา2ปรากฏการณ์แห่งดวงดาวที่กำลังโคจรเข้าใกล้คุณมากที่สุดในรอบปี Mercedes-Benz Starface Celebrating the Extraordinary พบกับ The All-New Electric GLC ดาวดวงใหม่ครั้งแรกในไทยและข้อเสนอพิเศษ E350 E-Exclusive เริ่มเพียง 3.14 ล้านบาท24-27 กันยายนนี้ชั้นจีเกษรอมรินทร
12: ์ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
13: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
14: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์หรือฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมวลเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
17: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ฟังเพลงกันมาจะ7โมงแล้วนะครับเกือบจะ7โมงเช้าอยู่แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับจะเข้าสู่กรีนมอร์นิ่งโชว์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันกับพี่อ้อยด้วยมาแจมกันนะครับคุยกันในเช้าวันที่ครึมๆแล้วก็หลายๆคนน้องปัดน้ำฝนไปขับรถไปฟังเพลงกันไปนะฮะไงก็แล้วแต่นะครับยิ้มกันได้กับเพลงนะครับ Smile Request ด้วยขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและอย่าลืมนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยเขาจะโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทนะแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝากคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้เลยเริ่มได้เลยวันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good News
0: ช่วงนี้ดูจากสภาพอากาศด้วยเนอะแล้วก็พักหนึ่งแล้วล่ะที่เรารู้สึกว่าเหมือนแบบหลายๆโรคภัยไข้เจ็บมันก็วนๆกันอยู่นะครับล้อมๆเรากันอยู่นะฮะซึ่งเราก็จะเห็นนะครับหลายๆคนก็ระมัดระวังตัวกันดีมากพอสมควรเลยกลับมาใส่แมสกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้กันด้วยเช่นกันนะครับจริงย้อนกลับไปผมว่าจริงๆไม่ใช่แค่อ่านนะผมว่าหลายๆคนแต่ว่าแบบเคยเราก็เคยมีเพื่อนหรือแม้แต่ตัวเราเองด้วยเคยเป็นโควิดกันบางคนหนักบางคนเบาบางคนนอนสมอยู่โรงพยาบาลทำอะไรไม่สะดวกกันงานการเสียหายกันส่งผลกระทบต่อชีวิตได้หลากหลายรูปแบบมากๆนะครับถ้าแรงๆหน่อยนี่จากคนที่มีอนาคตดีๆนี่บางอย่างแทบจะพังกันได้เพราะโรคเดียวได้เลยทำให้รู้เลยนะครับว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้แบบที่เราไม่คาดคิดหรือไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งสำคัญมากๆจริงๆคือการเตรียมพร้อมและการวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าครับก็อยากช่วยให้พวกเรานะครับลองดูคิดถึงเรื่องเหล่านี้ดูนะครับแล้วมันมีหลายสิ่งสำคัญครับที่สามารถช่วยให้เรารับมือกับเรื่องไม่คาดคิดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นผมว่านะครับการมีประกันชีวิตณวันนี้ชัดเจนแล้วว่ามันสำคัญมากเลยเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคร้ายแรงสุขภาพการเงินการงานภาษีรวมไปถึงชีวิตหลังเกษียณนะครับวางแผนชีวิตกันให้ดีกับซัมซุงประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis และผู้เชี่ยวชาญครับที่เขาจะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะนะฮะพร้อมกับ Match ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุด Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตไปด้วยกันนะครับ
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก All Well วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
2: แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติค่ะเขาออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและก็ซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและก็จำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นโดยเตือนนะคะว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและก็อาวุธด้วยคือการแถลงการครั้งนี้มีขึ้นนะคะหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเมื่อวันที่11กันยายน2544ในสหรัฐค่ะซึ่งทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ย้ำนะคะให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันคุณผู้ฟังรอบหน้า8โมงเช้านะคะ
1: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
3: All well All well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: างชนโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: มาแล้วครับครีมมอร์นิ่งโชว์แล้วก็มาแล้วด้วยนะครับสำหรับพี่อ้อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะว้าว
1: ต้องมีการปรบมือต้อนรับนิดนึง
2: ไม่มีเสียงปรบมือ
1: เพราะว่าก็ยังไม่ได้เจอเลยวันนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปหาพี่อ้อยไหมหลังจากไปดู
2: ไปดูสันอัพเอมพาธี
1: ใช่เดี๋ยวของพี่อ้อยเสร็จปุ๊บอันบอกไม่เป็นไรดีกว่าอันนึกออกว่าอย่างแรกเลยมีคนที่จะต้องรอเจอพี่อ้อยเยอะอันบอกว่าเดี๋ยวอันรอเจอวันอังคาร
2: ใช่แล้วแล้วก็จริงๆก็ทุกคนก็จะบอกไปทำสมาธิไม่ต้องพี่เมาได้ก็เมาข้างหลังก็เมากันเต็มเลยแต่ออกมาแล้วแบบเห็นหน้าน้องๆแล้วอุ่นใจนะคะเอาจริงแบบแต่เราอยู่ตรงนี้กันนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แน่นเอียดนะฮะสองรอบ
2: ก็ผ่านพ้นไปเรียบร้อยค่ะ
1: ครับผม
2: ลุยยาวทีเดียวเลยค่ะสองรอบเลย
1: ใช่
2: พวกเรากรีนเวฟก็อยู่